0: ต่างหวังนั่นหวังนี่ที่จริงก็คุยกับสภาภิบาลวัดผู้นำชุมชนหลายครั้งแต่สรุปแล้วก็หมายความว่าทางมิสังก็เห็นด้วยนะพระสงฆ์ทั้งหมดก็เห็นด้วยที่จะสร้างที่บริเวณนั้นนะมีการโหวตเสียงอยู่ในสภาสงฆ์เรียบร้อยนะไม่ใช่เป็นความคิดของคุณพ่อนะแล้วก็โครงการนี้บอกว่าเป็นโครงการของพระคุณเจ้านะสริวิหารแห่งนี้วัดแห่งนี้เป็นวัดประจำของพระคุณเจ้าวีระเดชคุณพ่อก็มาดูแลแทนนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สรุปพี่น้องสั้นๆแล้วก็ไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดว่ามีอะไรอีกนะคุณพ่อทำทุกอย่างตามขั้นตอนนะผ่านสภาภิบาลวัดนะเข้าสภาสงฆ์แล้วก็มีการตัดสินว่าสภาสงฆ์ทุกคนก็เห็นด้วยในการสร้างบริเวณนั้นก็อยู่ใกล้หนองหารแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญเวลาอพยพมาก็ขึ้นมาตรงนั้นก็จะได้เป็นที่พักสำหรับพระสังฆราชพระสงฆ์เป็นต้นลูกวัดของเราที่เป็นพระสงฆ์นักบวชเวลากลับมาเยี่ยมบ้านไปนอนอยู่เฮือนเขาของก็อยากจะให้มีที่วัดนะให้เขาได้พักผ่อนแล้วก็ได้พบปะกับพี่น้องนะกับครอบครัวเพราะฉะนั้นเป็นโครงการที่ดีนะคุณพ่อก็เห็นด้วยกับพระคุณเจ้าที่อยากจะให้มีนะที่พักนะพอสำหรับบรรดาลูกวัดชาวท่าแร่ที่เป็นพระสงฆ์นักบวชแล้วก็เพื่อต้อนรับบรรดาพระสังฆราชด้วยนะก็ห้องทั้งหมดนั้นมีประมาณ14ห้องนะข้างล่าง2ห้องข้างบน12ห้องก็น่าจะเพียงพอพระสงฆ์ประจำก็ประมาณ4องค์ก็ตัดออกไปก็มีประมาณนี้แล้วก็จะเริ่มนะลงเสาเข็มในเดือนนี้นะเดือนนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่นะอยากจะร่วมทําบุญก็เราสะสมกันมาได้พอสมควรแล้วก็คงจะมีการนะตอกเสาเข็มในเร็ววันแล้วก็สวนลาดาตุศรีก็จะมีการเปิดในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพระคุณเจ้าวิระเดชจะมาในมิสซาเช้าแล้วก็จะเปิดสวนอย่างเป็นทางการก็จะได้เป็นพื้นที่ให้พี่น้องได้นำมาวัดด้วยความศรัทธาไปนั่งพักผ่อนนั่งสวดภาวนานำพาลูกหลานนำไปนะชมบรรยากาศหรือว่ามาซึมซับกับบรรยากาศภายในบริเวณวัดนะทุกสิ่งทุกอย่างทำก็เพื่อเสริมสร้างความศรัทธานะของพี่น้องก็นะขอพี่น้องได้เข้าใจตามนี้นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่มีน้ำใจดีแล้วก็นะสละแล้วก็แบ่งปันสิ่งต่างๆเพื่อความเจริญเพื่อเพิ่มพูนความศรัทธาในเขตบริเวณวัดของเรานะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระบุตรแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระเดชานุภาพโปรดให้มีส่วนร่วมพระธรรมชาติพระเจ้ากับพระองค์ท่านด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
1: อาเมน
0: พิธีมิสซาบูชาขอพระคุณสิ้นสุดแล้วพระน้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

0: ดภาวนาขอพระพรจากพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคารวาสและเยาวชนในภารกิจไถ่กู้โลกให้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญญาราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอาเมนบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่โดยยามมืนเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทัศน์ซีเสมอเถิดพระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพรเยซูมารีโยเซฟ
1: ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ
0: สติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่านด้วยเถิดพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขน
1: ทรงเมตตาเถิด
0: ราชินีสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: อัครเทวดามิคาเอล
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: บทสวดภาวนาบทข้าพเจ้าขอสารภาพบาป
1: ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
2: ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาห์เถิดแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป

0: มบา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาห์เถิดแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญหนีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ที่

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาหิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นฮู้แซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: งานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมุ่นสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงพิณเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองบักสิงเมงตอนตีเอื้อนพระลาซาเสียงเมียงนะครับเล่าเห็นคนนั้นหยองว่างามคนนี้ก็หยองว่างามคนนั้นก็ส้มคนนี้ก็หยองคนนี้ก็ย่องามคักงามแหนงามกระดักกระด้องามอีหลีอีหลองามหลายแท้ๆเสียงเมียงขั้นปากขั้นแขวเสียงเมียงขั้นหูที่แหลกในยินเนาะหลังจากนั้นก็ขั้นแขวขั้นปากขั้นมดทุกอย่างได้ยากอย่างเดียวบ่มีไปเก่าให้โอ้ยเสียงเมียงเราคั่นปากแห้งพี่น้องก็เลยเว้าออกมาโอ้ยเฮือนหลังนี้กับมันงามอยู่ดอกเสียอย่างเดียวมันเป็นเฮือนตายการสร้างเฮือนต้องเป็นเฮือนมีชีวิตแม่คนเฮาถ้าสิให้ดีก็ต้องเป็นคนที่มีชีวิตเฮือนนี้ก็คือกันถ้าให้สิให้ดีต้องสมบูรณ์แบบต้องเป็นเฮือนที่มีชีวิตพระราชาได้ยินจะแบบนั้นพี่น้องตึ๊บอยู่ในใจแล้วบ้าเสียงเมียงมาแบบใดอีกเนาะหมอนี่เนาะสิมาไม้ใดกับเฮาอีกเนาะวัลลาซาคือเด้เล่าก็เลยเว้าออกมากับเสียงเมียงว่าเออขันเม็ดนั้นเจ้าขันว่าเป็นเฮือนตายเจ้าก็ไปสร้างอีกหลังนึงเอาเป็นเฮือนเป็นเด้อเอามาให้เฮาเบิ่งจักหลังเบิ่งแน่เฮือนเป็ดมันเป็นแล้วได้สิเป็นตาอยู่ซ้ําเฮือนหลังนี้บ่พระราชาก็ได้ว่าขอเดชะพระอาญามีผลกล้าวเสียงเมียงก็ได้ในการสร้างเฮือนเป็นต้องขอบุคลากรและขอคนงานนะพะยะคะเอาไปโลดจักได้ซําใดก็ได้เอานุ่มน้อยคนผู้ใดไปนําเด้อแล้วเว้าดีหลายเว้าอย่างเดียวเฮ็ดงานมีเป็นเนาะออกแดดมีใดเอ้ยยัดดําไว้ผู้หลังคนเจ้าตัวดำปี้ๆปานนี้ยังยันดำอยู่ติยันดำตื้มนี่แล้วเนาะเสียงเมียงก็ได้คนงานนะครับได้ลูกมือไปเอ็ดเฮือนหลังจากเตรียมจัดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำการสร้างเฮือนเป็นวันเวลาผ่านไปไวเหมือนเวลาที่จะมาไล่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเฮือนเป็นกระเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียงเมียงได้เวลาไปทูลพระราชาทางพระราชาพร้อมเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ทั้งหลายได้ยินข่าวว่าเฮือนเป็นเสียงเมียงแล้วพร้อมที่จะอยู่แล้วสิขึ้นเฮือนใหม่แล้วจัดการพักกันยางตรงดิ่งไปยังเฮือนของเสียงเมียงอันที่เรียกว่าเป็นเฮือนเป็นเพื่อเป็นการพิสูจน์รูปแบบของเฮือนเบิ่งภายนอกก็งามเติบพี่น้องงามของลาวหั่นละงามของเสียงเมียงหั่นละเนาะ แต่ว่าลองมาพิจารณาเฮือนเป็นของเสียงเมียงภายในเบิ่งนะพี่น้องเนาะตามมาเบิ่งพี่น้องครับเฮือนหลังนี้เราสร้างไว้กลางสระน้ำมีดอกบัวตูมบัวบานกำลังงามอยู่พอดีมีทั้งสีแดงสีขาวสีฟ้าสีชมพูเปิ้นว่ามีหลายอย่างได้มีหลายชนิดมีหลายสายพันธุ์เอาเจ้าคือหูจักหลายสายพันธุ์เอามื้อวานนี่ก็ไปจอบเบิ่งอยู่แล้วอยู่อุทยานบัวหมอกเกษตรท่าน นะครับพากันไปเบิ่งในสระบัวพี่น้องส่วนขั้นใดบาดนี้ขึ้นเฮือนหรือว่าสะพานหยางจากหิมสะไปเฮือนหละถ้ากายขึ้นเฮือนห้องว่าขันใดเนาะเพื่อให้พี่น้องมองเห็นภาพนุ่มน้อยคนผู้ไทยกับสีบอกว่าเป็นขันใดที่จริงแล้วเป็นสะพานหยางไปฮะละลากกระปักไว้เป็นสวงระหว่างเฮือนกับหิมสะพี่น้องแล้วก็อคอนไม้ว่างใกล้กันไปมันก็กระเดียงกระดางอยู่จักน้อยนึงเนาะขั้นสีหยางไปเฮือนกลางน้ำต้องหยางใต้กระไดต้องหยางใต้สะพานไม้ตัวนี้ไปส่วนไม้สำหรับปูพื้นเฮือนอยู่นอกซ่านเฮือนก็เอาลำไม้ไผ่กลมๆเอามาวางซ้อนๆกันเลี่ยงๆกันบ่มีการมัดบ่มีการตอกตะปูเอาไม้ว่างๆกันไว้ซื่อๆพี่น้องแล้วก็เอาไม้มาวางใกล้ทับปูเป็นพื้นเฮือนอีกชั้นหนึ่ง
เหมือนกับการทำแพรชั้นใดก็ชั้นนั้นบ่มีการมัดหรือตอกลิ่มแต่อย่างใดงาไม้ซุ่มนี้พี่น้องมันก็มีคดแน่โง่แน่งอแน่เนาะมันบ่ซื้อมันบ่ตรงนี่แล้วเวลาว่างซ้อนๆกันจากนั้นพระราชากระยางไต่สะพานหรือขัวขัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะไม้อันเดียวหละพลาดมาก็เยียบมันกับกระเดียงปุ๊บกระเดียงปั๊บกระเดียงวับกระเดียงวิบเสียลักแน่ล้มแน่จากนั้นก็ค่อยๆไต่พอยางเลยลักกลางไปหน่อยนึงมันก็กระเดียงลงอีกกระเดื่องอีกพระราชาก็เสียลักเสียแท้ๆๆๆๆใต้ไม้สะพานอันเดียวอันนั้นไปจนฮอดเหื่อนมงนอกสานพอดีแล้วเหยียบถึกไม้ลำไม้ไผ่ลำหนึ่งพี่น้องไม้ไผ่มันก็หมุนติ้วแล้วเนาะมันหมุนกิ้งทันทีแล้วมันลอยหนำอยู่พระราชากลกิถังปึ๊บลงไปโอ้ยกลกิถังทำลำไม่ไผ่เนาะพี่น้องเนาะปากกระจมเสียงเมียงย่างใหญ่ลุกหยางเข้าไปเบิ่งในเฮือนเบิ่งดูเป็นอะไรพระราชาหยางเข้าไปในเฮือนพี่น้องเหยียบมองใดมองใดไม้มันก็หมุนกิ่งดินไปดินมาอยู่จนเสียทัดๆพระราชาเสียคนเดียวยังบ่พอนะครับเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ทั้งหลายก็พากันกิ่งกอดกันหกขมิดโอ้ล้มไปล้มมาอีลุกคุกคักคนผู้หยางสบายแท้ๆถึงเฮือนนี้บ่มีไผ่จากคนนะครับกว่าสิออกมาจากเฮือนใดเจ็บกระตนกระโตกันไปทุกคนลางคนหยางบ่ดีเยียบไหมกระเดิงเล่าก็เลยพลาดล้มตกน้ำตุ้มต้ามจมต้ามเปียกมันยอดก็มีฝ่ายเสียงเมียงยืนหัวอยู่เฮิงถึงแต่ฟังเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่รวมถึงพระราชากระจมเสียงเมียงยากใหญ่พระราชาเราสูญแห่งก็เลยบอกว่าเฮือนแบบนี้บ่ที่โตว่าเป็นเฮือนเป็นที่โตว่ามันสมบูรณ์แบบเฮือนแบบนี้ตีเขาฮ้องว่าเฮือนที่สมบูรณ์แบบที่เฮ็ดยังบ่ทันแล้วเพราะว่ามีไม้มาปูพื้นหยางกับบ่ทันได้ตอกลิ่มยังบ่ทันมัดเฮือนโตแบบนี้ตีวันลาซาอยากหายแห้งเสียงเมียงก็อธิบายแล้วก็แก้โตไปว่าคนตายแล้วดินบ่ใดตีงบ่เป็นคนเป็นจังดินใดตีงใดเฮือนที่ดินบ่ใดตีงบ่เป็นคือเฮือนตายพะยะค่ะส่วนเฮือนที่ดินใดตีงใดก็คือเฮือนเป็นพะยะค่ะแล้วก็เฮือนหลังนี้มันดินใดติ่งใดมันก็คือเฮือนเป็นเป็นเฮือนที่มีชีวิตนี้ล่ะพะยะค่ะคือเฮือนเป็นพลศาสตร์ได้ติเก็บความคุ้นเครื่องใจไว้ภายในมือนาก่อนมือนาก่อนเสียงเมียงเอ้ยเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาห์เถิดแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก่อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: มตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนคนลุกทุ่งประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่สดใสแสงแดดเริ่มแผดจ้าสวัสดิ์สดใสที่ว่าสิว่าสดใสกับบ่ปานใดเนาะอีเมเนาะเพราะว่าแดดจ้าแล้วเด้ทางกุสุมานแดดจ้าครับทางแต่แห่ได้เป็นอันใดเนาะขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นความถี่ FM 104.5 MHz พี่น้องที่อยู่ทางแต่แห่เด้อขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้อนส่วนพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz ก็เช่นเดียวกันขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้อนรวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นนาดายฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่แล้วก็พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่หลายท่านก็ได้บุญได้กุศลยิ้มเปื้อยยิ้มเปื้อยกันเนาะอีเมเนาะแต่ว่าก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับทางคุณพ่อขวัญทินวันก็ได้โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน LINEมาแจ้งว่ารถบ้านพูนสว่างอำเภอวานรนิวาสไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเห็นภาพรถชนต้นไม้ในโพสต์นั้นคุณพ่อก็บอกว่าเป็นโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสาเป็นผู้ที่ใส่เสื้อแดงป้าแล้วกับสามีเคยทำงานที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟกุชินารายปัจจุบันเป็นพลมารีและครูคำสอนวัดพูนสว่างนะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าเสียชีวิตแล้วแล้วก็ในภาพ Facebook ของป้าแล้วหรือบุญล้อมพุทธิสาก็บอกว่ามีความสุขมากมายเมื่อได้พรจากคุณพ่อใหม่

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ผู้ไทยฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองหรือว่ายากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือเทบานเฮาห้องใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องฮู้จักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบานเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขาคลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตัดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ใดสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำและก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไม้กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้เด้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่หลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันเมิดไว้ว่าซั่นเด้อัน1ขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเสื้อมันก็เมิดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเสื้อได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่แต่แห่ก็สอบถามสอทอต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเฮือนลาวก็ได้ที่หมายเลขครับ0813800359

หลังจากที่หลายคนเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเกษียณอายุราชการแล้วช่วงนี้ก็ไปหาม้วนซื้นตามนู่นนี่นั่นเนาะผู้ที่เกษียณอายุราชการในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงที่กำลังปรับตัวเด้เพราะว่าหลาย10ปีที่ผ่านมาตื่นมาต้องแต่งตัวออกไปทำงานนะครับตอนนี้ไม่ได้ไปทำงานแล้วอยู่เฮือนอยู่ซ่านแต่หลายคนก็เวียกหลายก็เก่าได้พอเตรียมความพร้อมไว้แล้วแต่ส่วนหนึ่งครับวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ออกมาเป็นห่วงผู้สูงอายุผู้ใกล้เกษียณข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจได้เพิ่มความระมัดระวังจากมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพออนไลน์นี่มาแห้งขนาดใดอีเมลเอ้ยปรากฏว่ากลุ่มผู้สูงอายุในระดับสูงนี่ศูนย์ AOC 1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่แหละได้บอกว่าได้รับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569 8เดือนนี่มีการรับแจ้งความจากประชาชนทุกช่วงอายุ 224,475 รายมูลค่าความเสียหายใน 8,595 ล้านบาทในจำนวนนี้มีผู้เสียหายที่อายุ60ปีขึ้นไป 17,895 รายยังบ่รวมกับที่บ่ได้ไปแจ้งได้เอ๊ะก็ญาติดอกก็ญาติดอกแล้วไปเอ็ดบุญเขาซะอันนี้ก็ต่างหากได้มีได้เนาะอีเมลเนาะคนบ่มากเลี้ยงนะแต่คนเสียดายเงินก็ตามต้องไปแจ้งความได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ในจำนวนผู้เสียหายดังกล่าวนี้ด้วยพี่น้องครับตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีสัดส่วนประมาณ8ใน100รายการแต่มีมูลค่าความเสียหายคิดเป็นเกือบ3ใน10ของความเสียหายทั้งหมดเพราะว่ามิจฉาชีพมักใช้เวลาสร้างความเชื่อใจและสร้างความหวาดกลัวก่อนโน้มน้าวให้เหยื่อทยอยโอนเงินจนความเสียหายสะสมเป็นเงินจำนวนมากนั่นเองทาง DE ก็บอกว่า4กลโกงสำคัญที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุเขามักสิคิดโตผู้สูงอายุผู้ที่เกษียณอายุราชการหรือผู้ที่ใกล้เกษียณพนักงานรัฐวิสาหกิจที่โดนมาแล้วนี่ประการแรกก็คือ1คิดโตลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ชักชวนเข้ากลุ่มลงทุนมีโค้ชมีอาจารย์มีผู้ช่วยหรือไม่ก็สร้างเว็บไซต์และผลกำไรปลอมเริ่มจากเงินจำนวนน้อยๆก่อนชักจูงให้เพิ่มเงินลงทุนสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับประการที่2ก็คือข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้โอนเงินอันนี้แอบอ้างเป็นตำรวจแอบอ้างเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือหน่วยงานรัฐนะครับกล่าวหาว่าเหยื่อเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินยาเสพติดพัสดุผิดกฎหมายหรือหมายจับหรือบัญชีม้าแบบนี้นะก่อนอ้างให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์นั่นเองส่วนประการที่3ครับก็คือหลอกทำงานหารายได้พิเศษเช่นกดไลค์รีวิวสินค้าหรือทำธุรกิจออนไลน์ส่งแลกกับสิจ่ายเงินอลีอยู่ได้รับเงินอยู่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะเพิ่มมูลค่าธุรกิจและก็บังคับให้สำรองเงินเพิ่มเพื่อถอนเงินคืนนั่นเองและก็ข้อที่4ครับหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์บอกว่าสิเป็นเงินซอยเหลือเงินคืนค่าน้ำค่าไฟเงินประกันต่างๆเงินรางวัลตลอดจนสิทธิบำเหน็จบำนาญอันนี้ผู้เฒ่าผู้ที่เกษียณแล้วมักสิสนใจได้โดยใช้ชื่อหรือแอบอ้างหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อนั่นเองเพราะฉะนั้น AOC 1441จึงขอเตือนเป็นพิเศษถึงพี่น้องผู้สูงอายุถึงข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ที่กำลังใกล้จะเกษียณด้วยซึ่งอาจจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญหรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงที่การทำงานแต่ว่าก็ฝากให้เพิ่มความระมัดระวังหากมีบุคคลไม่รู้จักมาติดต่ออ้างเป็นตำรวจเป็นปปง.เป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือหน่วยงานของรัฐพร้อมกล่าวหาว่าเราเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าฟอกเงินยาเสพติดผิดพัสดุผิดกฎหมายหรือมีหมายจับหรือซิมผิดกฎหมายอย่าฝ่าเสือครับอย่าฝ่าเสืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยและที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งโอนไวอย่ากดโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยเด็ดขาดค่อยบริสุทธิ์ค่อยโอนไปเลยเนี่ยบ่ได้ได้เขาคิดตัวเฮาได้เงินเก็บหลังเกษียณคือเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตก่อนเฮาสิซื้อก่อนเฮาสิโอนต้องตรวจสอบให้แน่ใจหากมีข้อสงสัยให้ตัดสายและติดต่อหน่วยงานนั้นโดยตรงมีหลายช่องทางผ่านทางราชการและหากพลาดพลั้งถูกหลอกโอนเงินแล้ว
ให้ฟ้าวแจ้งสายด่วนสายนี้ AOC 1441เพื่อขอความช่วยเหลือและก็ดำเนินการระงับบัญชีโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝากมาเป็นข้อคิดสำหรับอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องท่านที่เคารพนะครับ

ากเพลงม้วนๆไปถึงพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ทุกมงทุกบ้านเด้ออีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาที่ให้กำลังใจรับฟังบ่ได้หมุนคืนไปซิเล่เลยว่าซั่นได้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่งผ่านไปถึงคุณยายลำดวนด้วยนะครับยายลำดวนนครสะอาดพร้อมบ้านใกล้เรือนเคียงเปิดฟังเสียงดังๆให้บ้านเขาฟังนำเด้อคุณยายเด้อหรือว่ามันสุดระบบวิทยุเจ้าฮะผู้จัดการเดือนเพ็ญได้เป็นได้ในสบายดีบ่ผู้จัดการวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดสหกรณ์ได้เนาะสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหางสามัคคีหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าช่วงนี้เพิ่นคือสิเฮ็ดโซลาเซลล์อยู่ตรงเนาะคือสิยังบ่ได้หยุดเนี่ยยันไปกำกับไปเบิ่งแย่งอยู่เนาะไปให้กำลังใจหรือว่าไปบริการเนาะส่งกำลังใจให้พี่น้องมวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหางสามัคคีจำกัดด้วยนะครับแล้วก็ทางถนนคนทำดาวของเฮาคุณพี่คนึงนิดเป็นได้สบายดีอยู่บ่คือบ่เห็นหื้อมือว่านนี่ไปสลองกาบูซินอยู่บ่คือบ่เห็นเจ้าหื้อหรือสบายดีอยู่บ่พี่น้องทางสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนาจำกัดเป็นได้โอ้พี่น้องทางตะแหนี่โอ้ยเงินหลายเด้อปีนี้ผู้จัดการพิชรัตน์เลิกดีเอาดีขนาดได้เล่าเนาะท่านสุ่มบุญแฮดประธานบ่ค่อยได้อยู่แต่ก็บ่เคยทีมงานว่าซั่นผู้จัดการก็ติดตามตลอดเด้ปีนี้ก็อยากได้กำไรว่าง30กว่าล้านผู้แลเนาะคาดคาดการเอาเป็นตาสะออนพี่น้องทางเครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนาจำกัดแต่ละปีห่วมแห้งห่วมใจกันขนาดนี่เสียแทบจะไม่มีเนาะนี่เสียแทบจะไม่มีได้ทางตะแหนเนาะพี่น้องทางวนาสามัคคีเป็นไรเนาะพี่น้องวัดตะบุญทะเลทรายแห่งพระกุมารเยซูวนาสามัคคีอุ้มจานกุสุมานของเราส่งเพลงส่งกำลังเจอหาเด้อส่งความสุขความมนต์ซื่นด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะฝากตอนพี่น้องแล้วก็พี่น้องทางนิวดอนนะครับส่งกำลังเจอหาพี่น้องทางนิวดอนด้วยมือก่อนนั้นทางนิวดอนก็สั่งครีมนวดสมุนไพรรับพึงกับผมนำพี่น้องทางบ้านโคกกลางกุสุมานเด้อคุณพี่บุญยงเป็นได้ใส่ครีมนวดสมุนไพรไปแล้วนั่นถูกใจอยู่บ่อู้สังอ้วนเด้มื้อนี้ฟังอยู่บ่วันอาทิตย์นี่หรือว่าปิดอู้แล้วอู้สังอ้วนอู้สังเสดนี่ปิดอยู่บ่มื้อนี้เอตเวียกไรเด้อหยุดเด้อเอาแต่เงินรายได้สุเจ้าหันอ่ะนะครับผู้ใดที่ผมยังบ่ได้ฝากเพลงหาก็กราบขออภัยเนาะเอ้าศูนย์เดแคร์ผู้สูงอายุศูนย์เดแคร์เด้อฝากเพลงนี้เป็นความสุขความมนต์ซื่นให้กับพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุศูนย์เดแคร์ทุกท่านด้วย

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนื่องทอง

ณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

เทคโนโลยีชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: Napoo Radio FM 88.25 MHz www.napooradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ 11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตชนกราบงามงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุมีสั่งท่าแร่น้องแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงควบคุมดูแลการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งแห่น้องแสงและคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 104.5 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงทุกมงทุกบอนตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทางนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz 3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราและก็ฟังทุกวัยสุขใจทุกวันคือวิสัยทัศน์ของวิทยุนาโพเรดิโอข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูนี้นอกจากส่งผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 MHz ไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนในชุมชนของเราแล้วยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราผ่านทางหลายช่องทางบ่ว่าสิเป็นทาง napo.radio.com emytunnelradio twitchtv และก็ radio garden ส่วนมีซาเสาของเราก็จะถ่ายทอดผ่านทาง2สถานี FM 104.5 MHz วิทยุมีสั่งแต่แห่นองแสงและกระทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่ 6-7 นาฬิกาของทุกเช้ารวมไปถึงวันอาทิตย์วันนี้นำนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังโพสต์ฝากพี่น้องผ่านทางกลุ่มไลน์ต่างๆอาทิกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายกฤตชนท่าแร่กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสั่งท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมิสั่ง FM 10450อันนี้สำหรับโพสต์พิธีบูชาขอบพระคุณก็ขอบพระคุณผู้ก่อตั้งและก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ด้วยพี่น้องก็สามารถติดตามเข้าไปกลุ่มนี้ได้ในส่วนของวิทยุออนไลน์นอกจากนั้นเวลา 6:10 นพิธีมิซาจากอารามกาบูชินท่าแร่ก็ได้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์แล้วก็ยังโพสต์ผ่านกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และกลุ่มพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูลนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันผ่านมาแล้ว284วันพระอวยพรเฮามาตลอดขอบคุณพระขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือที่

ยืนยาวถึง81วันหรือไม่ฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือพี่น้องทางคาทอลิกของเราก็ฝากไว้สุดแท้แต่พระเมตตาของพระข่าวมื้อนี้ขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแก้วท่าแร่เฟซอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงแล้วก็เพจดาเนียนขวัญทินวันเพจป๊อบรีพอร์ตเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพแล้วก็เพจจังหวัดสกลนครรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย11ตุลาคมมื้อนี้ในอดีตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับจากกูรูสนุก.com ก็บอกว่า11ตุลาคมวันนี้เมื่อปี2476เกิดเหตุการณ์กบฏวรเดชซึ่งเป็นกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยอันเป็นผลงานขออภัยครับอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างขุนนางเก่าที่นิยมเจ้านายกับฝ่ายคณะราษฎรผู้ทำการอภิวัตการปกครองโดยคณะทหารในนามคณะกู้บ้านกู้เมืองนำโดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพลตรีพยาจินดาจักรรัฐพลตรีพยาทรงอักษรพลเอกพระยาศรีสิทธิสงครามก็ได้นำกองกำลังทหารหัวเมืองจากนครราชสีมาสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาบุกเข้ายึดดอนเมืองและก็พื้นที่ทางด้านเหนือของพระนครโดยตั้งกองอำนวยการใหญ่อยู่ที่สโมสรทหารอากาศกรมอากาศยานดอนเมืองระหว่างวันที่11ถึง25ตุลาคมปี2476แล้วยื่นหนังสือเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐบาลลาออกโดยอ้างเหตุผลว่าคณะรัฐมนตรีปล่อยให้มีการดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและไม่พอใจที่หลวงประดิษฐ์ธรรมนูญหรือปรีดีพนมยงค์ซึ่งคณะผู้ก่อการก็มองว่ามีความคิดแบบคอมมิวนิสต์กลับมาร่วมคณะรัฐบาลนายพันเอกพยาพหลพลพยุหเสนาหรือพศพหลโยธินนายกรัฐมนตรีในครั้งนั้นก็ได้ตอบปฏิเสธและส่งกำลังกองผสมนำโดยหลวงพิบูลสงครามเข้าปราบปรามจนได้ชัยชนะในวันที่25ตุลาคม2476จากนั้นพระองค์เจ้าบวรเดชก็ได้เสด็จลี้ภัยการเมืองไปยังอินโดจีนของฝรั่งเศสต่อมารัฐบาลได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งคนทั่วไปก็รู้จักกันในชื่ออนุสาวรีย์หลักสี่ขึ้นที่บริเวณหลัก4เขตบางเขนเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ปราบกบฏในครั้งนั้นนะครับเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อปี2540เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนื่องจากเป็นฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุดและก็มีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วประเทศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากกว่าฉบับที่ผ่านๆมาแต่ในที่สุดก็มีอายุยังไม่ทันครบ9ปีก็ถูกฉีกไปหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่เรียกกันย่อๆว่าคปค.เข้ามาทำรัฐประหารยึดอำนาจพลตำรวจโททักษิณชินวัตรประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวในวันที่19กันยายนปี2549ที่ผ่านมานั่นคือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นวันนี้ครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็ได้โพสต์การถ่ายทอดสดและก็ภาพบรรยากาศบางส่วนของการฉลองบ้านเนรฟาติมาท่าแร่และก็พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อยอนสุทธิศักดิ์บุญเชิดเมื่อวานนี้ครับ10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีณบ้านเนรฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผู้คนก็มากันเยอะทั้ง4จังหวัดและก็พี่น้องจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะพี่น้องคริสตชนของเราจากหลายพื้นที่ก็หลั่งไหลกันมาคับข้างเช่นเคยครับในเพจของคณะกรรมการอภิบาลวัดคาทอลิกนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพนะครับคุณพ่อสุรวุฒิสมงามก็โพสต์รถเหมาโพนสว่างขากลับจากฉลองบ้านเนนฟาติมาประสบอุบัติเหตุมีป้าแล้วซึ่งเป็นครูคำสอนประสบอุบัติเหตุด้วยส่วนบ้านโพนสว่างนี่อยู่ที่วานอนนิวาสนะครับมาฉลองบ้านเนนและบวชพระสงฆ์ก็มีอุบัติเหตุทำให้ป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสานี่เสียชีวิตครับโดยคุณพ่อขวัญถิ่นวันก็
ได้

โพสต์ภาพของผู้เสียชีวิตและก็บรรยายว่าโพสต์สุดท้ายของป้าแหลวบุญล้อมพุทธิสาป้าแหลวก็บอกว่ามีความสุขมากมายเมื่อได้พรจากคุณพ่อใหม่ที่บ้านเนนฟาติมาจ้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพสุดท้ายซึ่งก็เป็นภาพใส่เสื้อแดงคุณพ่อขวัญทินวันก็ได้โพสต์ข้อความว่าป้าแหลวกับสามีเคยทำงานที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟกุชินารายปัจจุบันเป็นพลมรีและก็ครูคำสอนวัดโพนสว่างนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมาแสวงบุญรับพรพระสงฆ์ใหม่ขากลับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่แน่นอนนะครับในภาพนั้นเป็นรถชนต้นไม้แต่ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันอีกครั้งครับไปที่แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็เพิ่มรูปภาพลงในอัลบั้มงานชุมนุมครอบครัวระดับชาติปี2026จัดขึ้นที่โรงเรียนเซนต์นิโคลัสพิษณุโลกซึ่งก็เป็นงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติซึ่งสังฆมณฑลนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวและก็อาสาสมัครรวมไปถึงจิตอาสาก็เข้าร่วมงานอย่างครับข้างนะครับนอกจากนั้นนะครับช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาวาติกันออกประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงประธานคณะคาร์ดินัลหลังพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณของคาร์ดินัลโจวานี่บัพติสต้าเรและก็ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่ซึ่งก็ได้มีรายละเอียดโดยสรุปว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่ชาวฟิลิปปินส์เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่โดยการเลือกตั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงของบรรดาคาร์ดินัลระดับคาร์ดินัลบิชอปซึ่งเป็นระดับคาร์ดินัลที่สูงสุดในศาสนาจักรและก็พระองค์ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณจากตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลของคาร์ดินัลโจวานี่บัพติสต้าเรวัย92ปีโดยคาร์ดินัลเรจะดำรงตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลกิตติคุณต่อไปหน้าที่หลักๆของประธานคณะคาร์ดินัลก็คือเป็นผู้นำคณะคาร์ดินัลในช่วงที่ศาสนาจักรคาทอลิกไม่มีพระสันตะปาปาและต้องเตรียมเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ถ้าอายุไม่เกิน80ปีก็จะได้เข้าร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่แล้วก็เป็นคนถามผู้ที่ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ว่าจะยอมรับตำแหน่งหรือไม่และจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวคาทอลิกของเรานะครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกนะครับวันนี้ได้นำข้อคิดข้อรำพึงในบทพระวรสารมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาดังนี้นะครับ

0: บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาห์เถอะแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์ริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญหนีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย
1: ผู้รับเชิญมีมากนะครับแต่ผู้ถูกเลือกมีน้อยคุณพ่อขวัญถิ่นวันวันนี้ก็แบ่งปันจากบทพระวรสารวันนี้ว่าพระเจ้าทรงเชิญเราให้มาร่วมงานเลี้ยงแห่งเมืองสวรรค์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพและความชื่นชมยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกสัปดาห์ให้เราได้ตอบรับการเชิญของพระองค์ด้วยความยินดีเป็นหนึ่งเดียวกับหมู่คณะในการอุทิศตนทั้งครบเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์บนหนทางแห่งความรักการให้อภัยและการรับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในส่วนท้ายคุณพ่อก็แบ่งปันว่าพระเจ้ามื้อนี้ประทานพระหันสถานเพียงพอและทรงเรียกเราให้มามีส่วนในพระหันสถานนี้การปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพระหันสถานและไม่ตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์นำไปสู่การตัดตัวเองจากพระอาณาจักรคาทอลิกของเราศิษย์พระคริสต์ต้องสวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ด้วยการดำเนินชีวิตในความชอบธรรมฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำมาปฏิบัติในชีวิตร่วมมือกับพระหันสถานของพระองค์ในการทำดีหนีชั่วและแบ่งปันพระพรกับผู้อื่นด้วยความรักขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกนะครับไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับ11ตุลาคมพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ส่วนความเร็วของลมอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป11กรกฎาคมถึง16ตุลาคมพยากรณ์ว่าจะมีฝนร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ความเร็วของลม10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในขณะเดียวกันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนำข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเมื่อเวลา 17:00 นของวันที่10ตุลาคมวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมเป็นฉบับที่8 โดยระบุว่าในช่วงตั้งแต่10ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาก็คือ11ตุลาคมครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ตุลาคมก็ยังอยู่ที่ภาคใต้13ตุลาคมก็ยังอยู่ที่ภาคใต้ครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับวันที่11ตุลาคมวันพรุ่งนี้ก็พาดหัวข้อข่าวว่าฝนตกหนักมากที่ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นอกจากนั้นก็ยังมีฝนตกหนักธรรมดาอยู่ที่กำแพงเพชรและตากส่วนภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ก็จะมีฝนตกหนักครับภาคใต้ก็มีที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันที่12ฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลวันที่13นั้นก็จะมีตกหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็อย่างที่นำเรียนครับยังอยู่ที่ภาคใต้ทั้ง12และ13ตุลาคมก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวสกลนครของเรานครพนมของเราญาติของเราที่อยู่ทางจังหวัดต่างๆนั้นด้วยนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและอุทกภัยขึ้นอาจจะเป็นได้พยายามติดต่อสอบถามรายละเอียดถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยก็จะเป็นการดียิ่งนะครับส่วนปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้โพสต์เมื่อวานนี้นะครับเผยว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัด21จังหวัดดังกล่าวประกอบไปด้วยพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งปภ.ก็บอกว่าได้ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับมีการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดอย่างที่ผมนำเรียนครับนะก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วรวม104อำเภอ893ตำบล 6,673 หมู่บ้าน 1,135,377 ครัวเรือนนะครับคิดเป็นจำนวนคนก็อยู่ที่ 3,158,615 คนอันนี้ข้อมูลจากปภ.เมื่อวานนี้10ตุลาคมเวลา6นาฬิกาครับภาคต่างๆที่ผมนำเรียนนะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งก็เว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ายังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งก็ในเขตพื้นที่ประสบภัยนั้นกำลังเร่งระดม ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายรวมไปถึงจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและก็เตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วนะครับอันนี้ก็นำฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรับสมัครสมาชิกใหม่ในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10ตำบลโพธิไปสารทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านครับท่านที่สนใจจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็นำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหากจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนคู่สมรสไปยินยอมให้เป็นสมาชิกด้วยสหกรณ์ของเรารับสมัครสมาชิกอายุ20ปีขึ้นไปเป็นสมาชิกสามัญมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทแล้วก็เปิดบัญชีครั้งแรก2บัญชีบัญชีหุ้น100บาทแล้วก็บัญชีเงินออมทรัพย์อีก100บาทสหกรณ์เปิดบริการสมาชิกในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสยกเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็หยุดเช่นเดียวกันเวลาบริการสมาชิก 8:30 น.ถึง 15:30 นาทีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับก็เปิดวางจำหน่ายแล้วสมุนไพรพระพลึงชนิดครีมขนาด14มิลลิกรัมเราผลิตเพื่อที่จะเป็นของฝากติดไม้ติดมือในโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการสวดภาวนาซึ่งทางเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีขายแอลท่าแร่โดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสก็ได้โพสต์เป้าหมายเพื่อรวมพลังคำอธิษฐานภาวนาในการสวดเดือนแม่พระแห่งสายประคำปีนี้ว่าเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยและเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาให้ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระและสุดท้ายก็เพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรมให้ได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่อยู่กับพวกเขาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเดือนตุลาคมนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ผลิตครีมนวดสมุนไพรขึ้นมาเตรียมแจกในวันสวดสายประคำเดือนแม่พระที่บ้านท่านที่สนใจอยากจะนำไปแจกเป็นของฝากติดไม้ติดมือสำหรับท่านที่มาสวดที่บ้านก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือทางท่าแรกก็ติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359 0813800359หมายเลขนี้เป็นหมายเลขสาธารณะเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนะครับย้ายผู้ป่วยหรือผู้ที่สิ้นลมหายใจผู้ที่พระยกไปจากต่างจังหวัดมายังสกลนครมายังท่าแรกก็บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับท่านสทต้อยสมจิตมังกายครับส่วนพี่น้องที่อยู่บ้านวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครก็ซื้อได้ที่ครูน้ำฝนนะครับครูน้ำฝนซึ่งอยู่ที่ศูนย์คำสอนท่าแรกของเราหรือสอบถามครูน้ำฝนได้ที่หมายเลข0970324474ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาสำหรับอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวนำไปทาบางๆถูเบาๆบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนอกจากนั้นตุ่มคันจากมดแมงไหมกัดต่อยต่างๆต่อแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอตอดทานวดเบาๆคลึงไปมาสักพักไม่ต้องทาซ้ำสักพักก็จะลืมไปเลยว่ามีมดกัดมีตุ่มคันหรือแมงป่องแมงงอตอดขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนะครับสำหรับการสนับสนุนและก็ให้กำลังใจนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นปีแรกปีแรกที่ผลิตและจำหน่ายก็ฝากไว้ในความเมตตาของคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวที่นำมาฝากวันนี้กันต่อครับสกลนครเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาทางเพจเทศบาลนครสกลนครก็ ได้โพสต์เวลา 15:30 น.ก็บอกว่านายโกมุตติคัทธนานนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครร่วมให้การต้อนรับดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารการจัดการน้ำและรับฟังบรรยายสรุปการติดตามสถานการณ์น้ำและการดูแลรักษาหนองหารโดยมีนางรณิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือสระพังทองจังหวัดสกลนครของเรานะครับนี่ก็โพสต์เรื่องของสกลนครเมืองแห่งความสุขเพจรณิดาเรืองทิติสกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์การกวาดล้างยาเสพติดผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่10ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้11คดีผู้ต้องหา10รายของกลางยาบ้ารวม10เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร4คดีผู้ต้องหา4รายวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วงนะครับ2คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า10เม็ดอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอโพนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายโพนาแก้วก็มาอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีรายงานว่ามีในพื้นที่อำเภอกุสุมานก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวกุสุมานของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีการจับกุมแต่ว่าวันนี้ก็ไม่แน่นะเพราะมีรายงานบ่อยเหลือเกินยิ่งจับยิ่งกวาดล้างก็ยังคงเหลืออยู่ยังคงมีอยู่ครับนอกจากนั้นยังมีผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็จับกุมได้13คดีผู้ต้องหา15รายของกลางยาบ้า128เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนี่คือแฮชแท็กของเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปที่ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็บอกว่าสกลนครเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอิ่มบุญอิ่มใจเสริมสิริมงคลระหว่าง 9-18 ตุลาคมนี้โดยเมื่อวานนี้ครับ10ตุลาคมเวลา 10:39 น.ณศาลเจ้าไต่ฮงกงสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569โดยมีนายวัชระตีรสวัสดิชัยประธานกรรมการบริหารเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครพร้อมคณะกรรมการบริหารและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีซึ่งงานเทศกาลถือศีลกินเจสกลนครปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 9-18 ตุลาคมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมถือศีลละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ปฏิบัติธรรมทำความดีและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมสักการะหลวงปู่ไต่ฮงกงโจซือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวภายในงานมีพระสงฆ์จีนจากวัดเล้งเหนือยีที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ประกอบพิธีเสริมสิริมงคลตลอดงานพร้อมกิจกรรมนี้ก็จะมีกิจกรรมสำคัญเช่นพิธีถวายพุทธบูชาหรือที่เรียกว่ากงฮุกเวลา10นาฬิกาของทุกวันพิธีสวดมนต์ไปเต้าเวียนธูปในวันที่10 12 15และก็18ตุลาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาว่าสกลนครของเรามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างส่วนที่นครพนมครับนครพนมก็เปิดงานประเพณีแผ่ซึ้งนาแพรซึ้งประจำปี2569ที่นู่นอำเภอบ้านแพงครับเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเมื่อวานนี้10ตุลาคม2569เวลา 16:30 น.ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแพรซึ้งหรือแพรซึ้งประจำปี2569โดยมีนางสาวสุภณีโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต1นายสิทธิกรธงยศสมาชิกวุฒิสภานายสุภชัยโพสุสิบโทอดิศรทุมใต้หวันปลัดอำเภอบ้านแพงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมณอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม การจัดงานประเพณีดังกล่าวครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการจัดงานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตลอดจนแหล่งน้ำที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้ก็ยังมุ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันงามของท้องถิ่นรวมไปถึงส่งเสริมความรักความสมัครสมานสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมภายในงานพร้อมชิมอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านแพงซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารและภูมิปัญญาของชุมชนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านแพงครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

วันที่20ตุลาคมกสทช.จะมีการอบรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ในยุคดิจิตอลครั้งที่5ประจำปี2569ก็ขอเชิญผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนมเข้าร่วมในวันอังคารที่20ตุลาคมณห้องสีสกลบีโรงแรม MJ เดอะแมนเจสติกสกลนคร37ปีแห่งการสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่งสองคอนวันที่23 24ตุลาคมที่สิฮอดนี้เด้อขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองคอนแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสต์เจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญาราศีมรณะสักขีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อถึงพวกเราในวันนี้โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมสิมีกิจกรรมวันคฤหัสถ์ไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจบุญญราศีนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญญราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรส่วนบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์พร้อมพิธีมอบใบประกาศกิตติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคฤหัสถ์รุ่นที่1ด้วยเวลา 18:00 น.ขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงเสริมศรัทธายิ่งใหญ่อลังการครับในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญราศี2คอนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและก็การเป็นพยานด้วยชีวิตของมรณะสักขีแห่ง2คอนจากนั้นก็ร่วมในพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการะสถานและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่งสองคอนประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญญาราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับพรพระธาตุวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 น.วันพุธที่28ตุลาคมขอเชิญร่วมชื่นชมยินดีโอกาสเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครขอเชิญชวนร่วมเสนอสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีทำงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศผู้สนใจหรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอชื่อก็ขอเชิญติดต่อสอบถามและดาวน์โหลดพร้อมเสนอแบบชื่อพร้อมเอกสารผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานเปิดรับสมัครตั้งแต่1กันยายนถึง12พฤศจิกายนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทร02662052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการจังหวัดสกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 20-26 ตุลาคมโดยวันแห่ปราสาทผึ้งก็จะเป็นวันที่25ตุลาคมส่วนนครพนมก็ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคม12วัน12คืนวันไหลเรือไฟก็จะเป็นวันที่26ตุลาคมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยขอเชิญสมาชิกที่สมัครขอรับเงินสวัสดิการเมื่อเสียชีวิตหรือชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกได้ชำระเงินชาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสมาชิกเสียชีวิต280ศพเงินสงเคราะห์เรียกเก็บ350บาทโดยสรุปนะครับยอดสมาชิกคงเหลือในเดือนกันยายนที่ผ่านมา 108,950 คนสมัครใหม่616คนเสียชีวิต280ศพพ
ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 131,740 บาทคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็โพสต์เชิญชวนชาวนิรมัยร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีส่วนมิสซาเสกสุสานวัดตังบุญฟรังซิสเซเวียบ้านโชคอำนวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีบูชาขอพระคุณและเสกสุสานเริ่มเวลา 10:00 นคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสก็จะมีพิธีปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569นี้เวลา 19:00 นและจะมีพิธีเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์และวันสมโภชนักบุญทั้งหลายในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา 7:00 นอาสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนประจำปีนี้ในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นณสุสานอัครเทวดามีแขวทะแร่ส่วนวันมิสาเอกวานนั้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 ไปที่ข่าวต่างประเทศครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ริกเตอร์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ริกเตอร์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและก็จังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกากำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวพายุเฮอริเคนที่ชื่ออิซาเอสเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้เมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วโดยสำนักข่าว AFP ก็รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกกันว่า NHC ที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐแอลาเบมานอกจากนี้ก็ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านนายรอนเดซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาก็ระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาก็ตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐแอลิแบมาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิสาเอสเช่นเดียวกันนะครับสำนักข่าว AP ก็รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกา NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะเคลื่อนเข้าบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมไปถึงรัฐฮาริสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกก็สั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐฮาริสโกและก็รัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ขณะที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำเม็กซิโกก็ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนไซมอนนั่นเองครับมีกันทุกประเทศเลยนะครับไทยของเราก็เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็ต่างประเทศก็เจอกับพายุหนักในหลายต่อหลายประเทศเช่นเดียวกันขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้ข่าวค้นคนผู้ไทยเมื่อเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาห์เถิดแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญหนีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับค่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป

บ้านหน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่น

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาห์เถิดแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์ริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

เพื่อคัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ชินตาชิมานิโนเยนะเยโนทิสิตวภาทิสิต

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาห์เถิดแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับค่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้อง

0: มปา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาเถอะแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาพร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาเถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอ้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนแน่

เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอกงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจัง

0: มตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาห์เถิดแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮ้อเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: มตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนยาวเป็นร้อยปีเพราะฟังแล้วยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดนั่นเองว่ะสิเออมื้อนี้คือมาแปลกเสียงเพิ่นว่าบางคนเนาะกราบงามด้วยความเคารพด้วยความกระทอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพักพิงใจหรือชุมชนสกลทวาปีนุ่มนะคนผู้ไทยกราบงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวทุกมงทุกบอนนะครับความสุขความมนซืนเริ่มต้นขึ้นแล้วผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงส่งการกระจายเสียงสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงให้พี่น้องในชุมชนของเราได้มีความสุขได้มีความมวลซืนได้มีความสบายเจอทุกครั้งทุกเวลาที่ฟังรายการของเรานะครับสมกับข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสซาฟังพระวจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสสังต้องที่นี่วิทยุมิสสังท่าแร่หนองแสงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วทุกมุมโลกเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าวิทยุมิสสังท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใส่สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีพระคุณเจ้าลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และเช่นเดียวกันนะครับยังมีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงพร้อมคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อจำนานบัวขันคุณพ่อภคพลมหาดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไหวนั่นเองครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เดืองทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนอกจากผ่าน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทาง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนั้นและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและในช่วงนี้รายการเพลงช่วงนี้มอบพิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับเด้อทุกมงทุกบอนเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดทุกวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์นะครับอย่างเช่นวันที่13นี่ก็หยุดได้เออวันที่13ก็หยุดเดือนนี้นะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งครับวิทยุนาโพเรดิโอยังตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรรับพลึงหรือครีมนวดสมุนไพรวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเว้าพื้นวานสนเมื่อคืนนี้โยผลิตเลยนะขวดเล็กขนาด14กรัมนี่80ขวดเมื่อคืนนี้ว่าสิเอาฮอดลอยบ่ฮอดนะครับอุปกรณ์มืดก่อน ส่วนขนาด60กรัมได้140ขวดเมื่อคืนนี้อ้อเฮ็ด2สุดนะครับเฮ็ด2สุดได้ชุดละลูกปกติได้ชุดละ100นะครับมันหารกันเนาะมันหารกัน200ขวดเมื่อคืนนี้นะครับก็ผลิตมาแล้วรุ่นใหม่ล่าสุดเอาไว้ต้อนรับเดือนแม่พระนี่แหละเดือนสวดสายประคำนี่แหละโดยเฉพาะเตรียมไว้แจกขนาด14กรัมมือสวดเหือนนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่แหละเตรียมไว้แจกแจกทุกปีได้ตั้งแต่อันตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าแจกมาตอนนี้นี่ก็ครบรอบ1ปีในเดือนตุลาคมปีกายนี่ก็เริ่มแจกผลิตตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละและปีนี้ก็จะแจกอีกครั้งหนึ่งดูซิว่าปีนี้นี่คุณภาพต่างกันกับปีที่แล้วอย่างไรปีที่แล้วนี่พอแจกไปแถวบ้านก็ว่ามันเลวแต่เลวพอเด้อมันแคนพอเด้อว่าซั่นนี่มันมีหอนพี่น้องก็แนะนำมาเด้แต่ว่ามันก็เศร้าเจ็บอยู่เนาะว่าซั่นขอบพระคุณพี่น้องนะครับปีนี้ก็มาดูสูตรที่ผมปรับปรุงใหม่เพิ่งจะแล้วเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ตอนตีหนึ่งประมาณนี้จังเดนฮอน

ได้จังตัดสินใจนอนตื่นมาก็โยเฮ็ดอันอื่นโตได้นี่หลังวีซ่าก็เฮ็ดอันอื่นโตได้อืมเพราะว่าแต่ละมื้อต้องหาแนวเฮ็ดได้อืมซั่นแล้วมันเหงาคือเจ้าหั่นน่ะอีแม่เอ้ยอายุหลายแล้วมันสิเหงาเพิ่นว่าเออยานได้เห็นบอกเขาเขียนเอาไว้ในเพลงฮะเหงาตัวเท่าบ้านว่าซั่นเอ้ยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ย่านมันเป็นแนวนั้นอยู่บ่ฮื้อไว้นี่ฮื้ออีแม่ฮื้อโอ้ยบ่แม่นแนวแล้วเนาะเออมันบ่สังเสียดเอ้ย

น้ำตาคุณได้โอ้ยคันร้องคือเล่านี่ป้อยเนาะอีเมเนาะเออแต่บ่อยากไปกับเล่าได้เนาะอยากร้องคืออยู่แต่บ่อยากไปนําเด้เนาะนะครับคุณพรศักดิ์สองแสงครับร้องเอาไว้ตัวจากไปแต่เสียงยังก้องอยู่ในใจของแต่ละท่านนะครับมิตรรักแฟนเพลงแต่ละท่านอ่ะนะครับฝากเป็นความสุขความมวลซื่นให้อีผู้อีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวทุกมงทุกบอนเด้อนะครับท่านจากท่าแรมเมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงให้พี่น้องในชุมชนของเรานะครับวันนี้วันอาทิตย์หนุ่มนาคุณผู้ไทยรับสายพี่น้องจากสมองแล้วเนาะ10นาฬิกาชุมชนคนลุกทุ่ง11นาฬิกาข่าวคนคนผู้ไทยแล้วก็16นาฬิกานะครับจริงๆแล้วทางไป 18.25เมกะเฮิร์ตซ์ไลฟ์มาตั้งแต่9นาฬิกาเลยแต่ว่าเป็นเทปรายการเนาะบันทึกรายการนิทานพี่น้องก็ฟังมาตลอดเลยโดยเฉพาะพี่น้องที่ยังบ่เคยฟังนิทาน เวลา9นาฬิกาเสียงเมียงฮอดตอนใดแล้วบุ่นนี่เนาะเสียงเมียงผมเล่านิทานเอาไว้หลายนะครับไว้หลายเพราะฉะนั้นจึงเวียนไปเวียนมาในส่วนเกี่ยวเขากระสิเป็นของเสียงเมียงของแต่ละปีแต่ละปีแต่ว่าปีนี้พิเศษเนี่ยจะหน่อยเอา2ตอนมากระตบใส่ตอนเดียวเนาะนะครับส่วน8นาฬิกาก็อีกรายการนึงของพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นอายเป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเป็นครอบครัวเดียวกันในชุมชนทั้งตำบลทั้งอำเภอนะครับเฮาก็มีทั้ง2ศาสนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับและที่สำคัญแล้วก็อีแม้ก็สิได้ดีใจนำเด้เวลาได้ฟังรายการเนาะเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ของเฮานี่ในช่วงกลางคืนกลางคืนนี่ก็สิรีลันรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เมื่อคืนนี้ผมอันเฮ็ดครีมนวดสมุนไพรจนฮอดเที่ยงคืนแล้วเอ้าข้าวผมคือบ่ขึ้นข้าวผมคือบ่มี24นาฬิกาเนาะปกติมันสิเป็น23นาฬิกาของ11นาฬิกาในกลางเย็นมันก็สิไปตอน23นาฬิกากลางคืนนะครับก่อนเที่ยงอ่ะนะครับมันสิรีลั่นไปตอนนั้นมันสิวกไปคือบ่มีเนาะคือมีแต่เพลงเนาะว่าซั่นแต่เอ้าก็เพลงก็ม้วนอยู่เนาะฟังว่าซั่นเออแต่ว่ามื้อแรกนี่แก้ไขแล้วมีข่าวรอบอีกรอบนึงแต่ส่วง16นาฬิกานี่มันสิไปพูดตอน 03:00 เนาะ 03:00 อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นก็สิตัดรายการช่วงนี้ออกให้เหลือแต่เพลงโดยเฉพาะพี่น้องแฟนเพลงมักแห้งแท้ๆสอยสายยันสัญญาสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมมาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ซีรีส์ลั่นให้ฟังบางช่วงบางเวลาแต่ส่วนของนักจัดรายการของเฮาเข้ารายการทั้ง FM 104.5 MHz ตั้งแต่8นาฬิกาถึง11นาฬิกาก็จะเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เพลงนะครับบ่ได้รีลั่นรายการให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการเหตุงานหลายพูดเด้นะครับหนุ่มน้อยกันผู้ไทยนอนดึกแน่ตีสามก็ตื่นแล้วเด้เมื่อคืนนี่ก็นอนตีหนึ่งก็ตื่นตีสามคือเก่าเลยอีเมเอ้ย เออป่านนั้นหลายคนก็จะว่าเอ้าเจ้ายังบ่เท่าเนาะเพิ่นว่าเราอารมณ์ดีเนาะปลงทุกอย่างบ่หนักบ่แบกว่าง่ายๆแบกมันก็หนักซื้อๆ เฮาก็อยู่แบบมีความสุขนี่แหละเนาะอีพอสเลียวเอ้ยเป็นได้สบายดีอยู่บ่มืดแล้วบ่ครีมนวดเจ้าหันเออ4ขวดแต่มืดแล้วบ่โอ้ยอย่าไปประหยัดหลายเด้อตุ้ยใส่รถอีแม่นำเด้อขอประคุณพี่น้องตะคุมนันเด้ออ่ะนะครับแล้วก็พี่น้องที่เอาไปใส่ใหม่ๆนะครับขอประคุณเป็นอย่างมากเด้อถ้าใส่ดีแล้วก็บอกต่อให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเนี่ยได้นะครับอ่ะเรื่องของครีมนวดสมุนไพรพักไว้จากข่าวหนึ่งสักก่อนเด้อถามอีเมลอีพวกคุณลุงคุณป้าสักก่อนมื้อนี้วันอาทิตย์เป็นได้ได้ไปวัดอยู่บ่พี่น้องที่สุขภาพแข็งแรงดีอย่าลืมได้ไปวัดได้ไปร่วมพิธีได้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เพิ่นก็เว้าไว้องค์ประกอบของการที่สิไปมิซามิซานี่เป็นมิซาวันอาทิตย์เป็นปัสกาสัปดาห์เป็นปัสกาประจำอาทิตย์ได้วันอาทิตย์นะต้องมีส่วนร่วมนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมฟังพระวาจาด้วยกันรับศีลมหาสนิทด้วยกันนะครับนี่สำคัญเด้ต้องมีส่วนร่วมต้องไปร่วมกันนะครับ3อย่างอันนี้ในหัวข้อสำคัญต่างๆแล้วก็ฟังเรียบร้อยก็นำพระวจนะมาฝากบ่มีโอกาสไปฝากก็ส่งใจไปสวดภาวนาหาเด้อย่างหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสิให้ทอดมิซาแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่ก็ลุ้นคือกันในมื้อนี้ไฟสิดับหรือบ่อินเทอร์เน็ตสิเสียหรือบ่ฝนสิตกหรือบ่ฟ้าสิมาหรือบ่
มีอันนั้นอันนี้บกพร่องหรือบ่แต่ละมื้อกังวลไปหลายอย่างนะครับกังวลไปหลายอย่างแล้วก็เตรียมไว้หลายอย่างก็ภาวนาว่าให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีในแต่ละวันเพราะเป็นอย่างว่าที่ฝากทุกวันและฝากทุกเรื่องไว้กับพระนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจไป8อย่างเนาะอีเมนอจังสันล่ะเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สูงวัยใจเกินร้อยเฉลิมพลมาละคำขับร้องหนุ่มน้อยคนผู้ใดเป็นคนเปิดไม่ใหญ่เป็นคนเต้นเดาะเต้นดองเออพ่อใหญ่จะอย่าห้ามเล่าให้เราเต้นโลดเต้นเดาะเต้นดองกันมันต้องห้ามดอกให้เราเต้นไปโลดเนาะความสุขของเล่าเนาะเออเอาพื้นสูงวัยเนี่ยจังหน่อยเนาะนะครับพี่น้องที่ทำงานทำการมาจนโอ้สมัยวัยหนุ่มวัยสาวจนฮอดวัยทำงานเล็งกับชีวิตมาโดยตลอดเนาะโดยเฉพาะวัยทำงานตั้งแต่หนุ่มแต่สาวหวังตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าซีเอสอันนั้นเอสอันนี้เนี่ยบางคนก็ไปตามที่ตั้งหวังไว้ได้แต่บางคนก็ผิดหวังบางคนก็เสียคนไปก็มีนะครับแทนที่สิกลับฟื้นขึ้นมาได้บางคนก็โอ้ยไปแล้วไปเลยเนาะตุปัตตุเปไปเลยฟื้นยากโทษอันนั้นโทษอันนี้โทษอันนี้โทษอันนั้นอยู่บ่เศร้าจนฟื้นบ่ได้แต่บางคนก็กลับฟื้นขึ้นมาได้ทำตนเองให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นก็ขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับพี่น้องที่ฟื้นขึ้นมาได้โดยเฉพาะยาอายทางไปอันบ้านอันนี้นะเรียกสะน้ำทางเลยบ้านของท่านมนสกลทวาปีไปนี่เนาะเรามาเว้าให้ผมฟังเมื่อนั้นเป็นข้อคิดอยู่กับยายพระเสด็จเงื่อนผมอยู่ทางใดโอ้ยไปทางบรรพโคกเห็นดอกสะน้ำพันลาวาเดเราถึงปืนชีวิตในฟังโอ้ยคักคักพจนชีวิตกันเลยเนาะเสียดายเวลาหน่อยมันขำก่อนเนาะมึงนั่นเนาะขอบคุณมากผมฟังรายการเจ้าอยู่ได้วะสันเอ้ยป่านนี้จึงเห็นหน้าเจ้าเนาะวะสันเนาะชีวิตของคนเรานะครับสู้กับชีวิตมาเหิงแล้วเนาะอีเมเนาะเฮาสู้กับความทุกข์ความยากความลำบากสู้กับปัญหามาสารพันอย่างแล้วตอนนี้ยานอย่างเดียวครับยานเป็นภาระให้กับลูกหลานยานขเจ้าเสียเวลากับเฮาเด้เป็นห่วงเขาญาติเขาเสียเวลากับเฮาแค่นี้ได้อีเมเอ้ยบ่ได้ญาติอย่างใดญาติเขาบ่มีเวลากับเฮานะครับอย่างอื่นบ่ได้ญาติเพราะว่าเฮาสู้มาหมดแล้วเด้เฮาฮู้จักหมดล่ะอาบน้ำร้อนมาจนลายอันมอแล้วเนาะอีเมเนาะอาบน้ำร้อนมาจนลายมอแล้วเด้อ่ะนะครับก็นี่ล่ะเฮาก็เกรงใจบางคนก็ได้เนาะเกรงใจลูกนะครับญาติเขาเจ้าเสียเวลากับเฮาก็เลยบ่อยากใส่เขาพุ่นแหละทั้งที่เขาก็ต้องการที่จะบริการเฮาเด้อยากตอบแทนเฮาบางคนก็ได้เหลือใจได้ลูกหลานบางคนก็ได้อีแม่เอ้ยอีพ่อเอ้ยเจ้าคือบ่บอกข้อเฮ็ดอันนี้เจ้าคือมางมเฮ็ดคนเดียวเอาอยู่เอาอยู่พุ่นว่าบางคนก็ได้ไหวอยู่ไหวอยู่นี่แหละสูงไหวใจเกินร้อยเนาะอีเมเนาะอ่ะนะครับฝากเป็นพิเศษสำหรับไปทางถนนคนทำดาวเด้อคุณพี่คนึงนิดนะครับลูกหลานคือสิบจมดอกเนาะคุณยายลำดวนเป็นอะไรทางโคกสะอาดเด้อหมอพื้นโคกสะอาดก็ขึ้นฮอดแต่ผู้จัดการเดือนเพ็ญเด้ออยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะผู้จัดการเนาะวางๆผมสิไปยืมเงินนำเด้ออันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรืองหางสามัคคีจำกัดนะนะคือประพดอันไตรมาสแรกให้แน่ทางอันผู้จัดการสหกรณ์เครดิตท่าแร่พัฒนาจำกัดเราโพสต์อะไรกำไร15ล้านอะไรจังน้อยก็ฮอดละ30ล้านนะจิ๊บๆเนาะแค่ไตรมาสแรกจะซื้อได้แล้ว15ล้านกว่าแล้วก็เรากัดเว้าอยู่ได้ว่าสมาชิกที่รักเด้เห็นใจสหกรณ์หน่อย จะได้30ล้านหรือ35ล้านหรือ40ล้านเนาะปีนี้ก็อันแล้วแต่สมาชิกได้ถ้าสมาชิกตุ้มโฮมกันทุกมงทุกบ่อนนะครับสมาชิกตุ้มโฮมกันมันก็ราบรื่นไปทุกที่สำหรับสหกรณ์เนาะนะครับเว้าพื้นอันผู้จัดการเดินเพลินฝากเพลงให้เด้อผู้จัดการพิจารัตเลิกดีด้วยยิ้มเปื้อยิ้มเปื้อยขนาด15ล้านแล้วไงอย่าเพิ่งชะล่าใจนะยังไม่ถึง30ล้าน มันบอกคุณแม่จอมสีเอ้ยคุณแม่จอมสีสีจันทร์ทั้งหมดโคกสะอาดเนาะขอบพระคุณมากวิทยุคือยังบ่ตายดอกเนาะมันตายของห้องอาจารย์ดาวิดเด้ออาจารย์ดาวิดเพิ่นสิเอามาให้ดอกเพิ่นเว้าไว้แล้วปฏิญาณไว้แล้วแต่ว่ามาหรือยังล่ะจากอันอบรมหันอบรมหันโอ้ยไปไกลพิลึกเนาะครอบครัวของศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวพากันไปนะครับหลายท่านผมเห็นในรูปโอ้ยคักคักคักเนาะนะครับแล้วก็พี่น้องที่ฟังรายการแล้ว
ทดลองใส่ครีมนวดสมุนไพรพรับเรืองตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือมาซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วนะครับก็ฝากขอบพระคุณเป็นอย่างมากในการสั่งซื้อผ่านหมายเลขโทรศัพท์0898633349ส่งตรงถึงบ้านเหมือนเดิมเด้อส่งฮอดเงินฮอดซานคือเก่าครับเก็บเงินปลายทางคือเก่าส่วนพี่น้องที่อยู่ทางท่าแร่ก็สอบถามไปทางสท.ต้อยสมจิตมังกายนะครับ0813800359หมายเลขโทรศัพท์นี้ก็คือผมเบาแหละหมายเลขสาธารณะโทรไปเที่ยงคืนแล้วก็ไปได้ไปรับผู้ป่วยผู้ที่พระยกไปแล้วกลับมาบ้านเฮือนซ่านทั่วประเทศเราไปก็ได้ยังบ่ได้ไปติดตั้งประเทศเราได้กันไปตั้งประเทศแล้วยันเหย่าอยู่เนาะสตตอยเนาะส่วนพี่น้องทางวัดป่าวนาสามัคคีนะครับวัดป่าวนาวัดวนาสามัคคีอุ่มจานกุสุมานผมฝากคุณน้ำฝนไปเด้อฝากคุณน้ำฝนไปเป็นรูพุ่นละคันเมิดแล้วก็ครูน้ำฝนกสิโทษสร้างเอาไปไม่เด้นะครับสอบถามไปทางครูน้ำฝนเด้อเพื่อนวานิดาเนาะวานิดาหรือพานิดาตรงเบิ่งในเฟรนด์ชิพนี่เนาะสองซื้อนี่มันน่าจะเป็นวานิดาเนาะ ยิ้มได้ไหมคันห้องพิษก็ได้ห้องซื้อพิษก็ได้เนาะ นะครับ0970324474หมายเลขโทรศัพท์คู่ฝนสอบถามแล้วเบิ่งพี่น้องทางอยู่ทางปุ่นนะครับยังบ่มีวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปเป็นช่วงแรกของการเริ่มก่อตั้งเพราะฉะนั้นก็ลำบากในจังหน่อยในการที่พี่น้องสิซื้อเด้อเอาไว้จังหน่อยซะก่อนนะครับปีหน้าฟ้าใหม่มีเงินมีคำซะก่อนนุ่มน้อยคนผู้ไทยจังสิไปส่งตามมงร้านต่างๆนะครับตั้งอำเภอตั้งจังหวัดนะครับสิส่งไปตอนนี้ก็มีแค่ที่ลาซาด้าที่ลาซาด้าเท่านั้นนะครับยังบ่มีจำหน่ายที่อื่นนะครับปิดท้ายรายการด้วยงานเพลงของไผ่พงศธรขอเป็นผู้ช่วยเจ็บเมื่อเพลงนี้แล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาพี่น้องไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ทรงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับค่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้อง

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz worldwide napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาห์เถิดแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

0: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี
1: ซ่อมใหญ่ใช้ดีราคาถูกต้องรับรองถูกใจ

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

นุกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้ว

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
2: ทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญท่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชน
1: จากชุมชน

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 น.ที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 น.และเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.อาสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอลทะแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 น.มิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 น.มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแขกเอลทะแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 น.มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ถุงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาเถอะแต่ผู้รับเชิญมิได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาพร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาเถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ทางหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 50 นาทีใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ข้าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาเถอะแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาพร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาเถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนแน่

คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับคลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: ลมบา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมองมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงพิ้นเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองบักสิงเมงตอนติเฮื่อนพระราชาเสียงเมียงนะครับเล่าเห็นคนนั้นหยองว่างามคนนี้ก็หยองว่างามคนนั้นก็ส้มคนนี้ก็หยองคนนี้ก็ย่องามคักงามแหนงามกระดักกระด้องามอีหลีอีหลองามหลายแท้ๆเสียงเมียงขั้นปากขั้นแคลวเสียงเมียงขั้นหูที่แหลกในยินเนาะหลังจากนั้นก็ขั้นแคลวขั้นปากขั้นมดทุกอย่างได้ยากอย่างเดียวบ่มีไปเก่าให้ โอ้ยเสียงเมียงเราขั้นปากแห้งพี่น้องก็เลยเว้าออกมาโอ้ยเฮือนหลังนี้กับมันงามอยู่ดอกเสียอย่างเดียวมันเป็นเฮือนตายการสร้างเฮือนต้องเป็นเฮือนมีชีวิตแม่คนเฮาถ้าสิให้ดีก็ต้องเป็นคนที่มีชีวิตเฮือนนี้ก็คือกันถ้าให้สิให้ดีต้องสมบูรณ์แบบต้องเป็นเฮือนที่มีชีวิตพระราชาได้ยินจะแบบนั้นพี่น้องคือตึ๊บอยู่ในใจแล้วบ้าเสียงเมียงมาแบบใดอีกเนาะหมอนี่เนาะสิมาไม้ใดกับเฮาอีกเนาะพระราชาคือเด้เราก็เลยเว้าออกมากับเสียงเมียงว่าเออขันแม่นแนวนั้นเจ้าขันว่าเป็นเฮือนตายเจ้าก็ไปสร้างอีกหลังนึงเอาเป็นเฮือนเป็นเด้อเอามาให้เฮาเบิ่งจักหลังเบิ่งแน่เฮือนเป็นมันเป็นแนวใดสิเป็นตาอยู่ซ้ำเฮือนหลังนี้บ่พระราชาก็ได้ว่าขอเดชะพระอาญามิผลกล้าวเสียงเมียงก็ได้ในการสร้างเฮือนเป็นต้องขอบุคลากรและขอคนงานนะพะยะคะเออเอาไปโลดจากใดสำใดก็ได้เอานุ่มน้อยคนผู้ชายไปนั่มเด้อแล้วเว้าดีหลายเว้ายังเดียวเอ็ดงานมีเป็นเนาะออกแดดมีใดยัดดำไรหลังคนเจ้าตัวดำปีปีปานนี้ยังยัดดำอยู่ติยัดดำตื้มนี่แล้วเนาะเสียงเมียงก็ได้คนงานนะครับได้ลูกมือไปเอ็ดเฮือนหลังจากเตรียมจัดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำการสร้างเฮือนเป็นวันเวลาผ่านไปไวเหมือนเวลาที่จะมาไล่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเฮือนเป็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสียงเมียงได้เวลาไปทูลพระราชาทางพระราชาพร้อมเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ทั้งหลายได้ยินข่าวว่าเฮือนเป็นเสียงเมียงแล้วพร้อมที่จะอยู่แล้วสิขึ้นเฮือนใหม่แล้วจัดการพักกันยางตรงดิ่งไปยังเฮือนของเสียงเมียงอันที่เรียกว่าเป็นเฮือนเป็นเพื่อเป็นการพิสูจน์รูปแบบของเฮือนเบิ่งภายนอกก็งามเติบพี่น้องงามของเล่าหั่นละงามของเสียงเมียงหั่นละเนาะแต่ว่าลองมาพิจารณาเฮือนเป็นของเสียงเมียงภายในเบิ่งนะพี่น้องเนาะตามมาเบิ่งพี่น้องครับเฮือนหลังนี้เราสร้างไว้กลางสระน้ำมีดอกบัวตูมบัวบานกำลังงามอยู่พอดีมีทั้งสีแดงสีขาวสีฟ้าสีชมพูเพิ่นว่ามีหลายอย่างได้มีหลายชนิดมีหลายสายพันธุ์เจ้าคือหูจักลายสายพันธุ์เอ้ามื้อวานนี่ก็ไปจอบเบิ่งอยู่แล้วอยู่อุทยานบัวหมอกเกษตรท่าน นะครับพากันไปเบิ่งในสระบัวพี่น้องส่วนขั้นใดบัดนี้ขึ้นเฮือนหรือว่าสะพานหยางจากหิมสะไปเฮือนหละ ถ้ากายขึ้นเฮือนฮ้องว่าขั้นใดเนาะเพื่อให้พี่น้องมองเห็นภาพนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สิบอกว่าเป็นขั้นใด ที่จริงแล้วเป็นสะพานหยางไปหละลากกระปักไว้เป็นสวงระหว่างเฮือนกับหิมสะพี่น้องแล้วก็คอนไม้ว่างใกล้กันไปมันก็กระเดียงกระดางอยู่จักน้อยนึงเนาะขั้นสิยางไปเฮือนกลางน้ำต้องยางใต้กระไดต้องยางใต้สะพานไม้ตัวนี้ไปส่วนไม้สำหรับปูพื้นเฮือนอยู่นอกซ่านเฮือนก็เอาลำไม้ไผ่กลมๆเอามาว่างซ้อนๆกันเลี่ยงๆกันบ่มีการมัดบ่มีการตอกตะปูเอาไม้ว่างๆกันไว้ซื่อๆพี่น้องแล้วก็เอาไม้มาว่างใกล้ทับปูเป็นพื้นเฮือนอีกสันหนึ่ง
เหมือนกับการทำแพรชั้นใดก็ชั้นนั้นบ่มีการมัดหรือตอกลิ่มแต่อย่างใดงาไหมซุ่มนี้พี่น้องมันก็มีคดแน่โง่แน่งอแน่เนาะมันบ่ซื้อมันบ่ตรงนี่แล้วเวลาว่างซ้อนๆกันจากนั้นพระราชากระยางไต่สะพานหรือขัวขัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะไม้อันเดียวหละพาดมาก็เยียบมันกับกระเดียงปุ๊บกระเดียงปั๊บกระเดียงวับกระเดียงวึบเสียลักแน่ล้มแน่จากนั้นก็ค่อยๆไต่พอหยางเลยลักกลางไปหน่อยนึงมันก็กระเดียงลงอีกกระเดื่องอีกพลาซ่าก็เสียลักเสียแท้ๆๆๆๆไต่ไม้สะพานอันเดียวอันนั้นไปจนฮอดเหื่อนมงนอกซานพอดีแล้วเยียบถึกไม้ลำไม้ไผ่ลำหนึ่งพี่น้องไม้ไผ่มันก็หมุนติ้วแล้วเนาะมันหมุนกิ้งทันทีแล้วมันลอยหนำอยู่พลาซ่ากลกิถังปุ๊บลงไปโอ้ยกลกิถังทำลำไม่ไผ่นะพี่น้องเนาะปากกระจมเสียงเมียงย่างใหญ่ลุกหยางเข้าไปเบิ่งในเฮือนเบิ่งรู้เป็นอะไรพระราชาหยางเข้าไปในเฮือนพี่น้องเหยียบมองใดมองใดไม้มันก็หมุนกิ่งดินไปดินมาอยู่จนเสียทัดๆพระราชาเสียคนเดียวยังบ่พอนะครับเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ทั้งหลายก็พากันกิ่งกอดกันหกขมิดโอ้ล้มไปล้มมาอีลุกคุกคักคนผู้หยางสบายแท้ๆถึงเฮือนนี้บ่มีไผ่จากคนนะครับกว่าสิออกมาจากเฮือนใดเจ็บกระตนกระโตกันไปทุกคนลางคนหยางบ่ดีเยียบไหมกระเดิงเล่าก็เลยพลาดล้มตกน้ำตุ้มต้ามจมต้ามเปียกมันยอดก็มีฝ่ายเสียงเมียงยืนหัวอยู่เฮงเทิงตะฟังเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่รวมถึงพลาซ่าก็จมเสียงเมียงยากใหญ่พลาซ่าละสูญแห่งก็เลยบอกว่าเฮือนแบบนี้บ่ที่ตัวว่าเป็นเฮือนเป็นที่ตัวว่ามันสมบูรณ์แบบเฮือนแบบนี้ตี้เขาฮ้องว่าเฮือนที่สมบูรณ์แบบตีเฮ็ดยังบ่ทันแล้วเพราะว่ามีไม้มาปูพื้นหยางกับบ่ทันได้ตอกลิ่มยังบ่ทันมัดเฮือนตัวแบบนี้ตี้วลาซาอยากหายแห้งเสียงเมียงก็อธิบายแล้วก็แก้ตัวไปว่าคนตายแล้วดินบ่ใดติ่งบ่เป็นคนเป็นจังดินใดติ่งใดเฮือนที่ดินบ่ใดติ่งบ่เป็นคือเฮือนตายพะยะค่ะส่วนเฮือนที่ดินใดติ่งใดก็คือเฮือนเป็นพะยะค่ะแล้วก็เฮือนหลังนี้มันดินใดติ่งใดมันก็คือเฮือนเป็นเป็นเฮือนที่มีชีวิตนี้ล่ะพะยะค่ะคือเฮือนเป็นพลศาสตร์ได้ติเก็บความคุ้นเครื่องใจไว้ภายในมือนาก่อนมือนาก่อนเจียงเมียงเอ้ยเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาเถอะแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาพร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาเถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญหนีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับคลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาหิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้อง

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนคนลุกทุ่งประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่สดใสแสงแดดเริ่มแผดจ้าสวัสดิ์ที่วัดสิวาสดใสกับบ่ปานใดเนาะอีเมเนาะเพราะว่าแดดจ้าแล้วเด้ทางกุสุมานแดดจ้าครับทางแต่แห่ได้เป็นอันใดเนาะขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์พี่น้องที่อยู่ทางแต่แห่เด้อขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนส่วนพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ก็เช่นเดียวกันขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนรวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นอดายฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่แล้วก็พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่หลายท่านก็ได้บุญได้กุศลยิ้มเปื้อยิ้มเปื้อยกันเนาะอีเมเนาะแต่ว่าก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับทางคุณพ่อขวัญทินวันก็ได้โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE มาแจ้งว่ารถบ้านพลสว่างอำเภอวานรนิวาสไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเห็นภาพรถชนต้นไม้ในโพสต์นั้นคุณพ่อก็บอกว่าเป็นโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสาเป็นผู้ที่ใส่เสื้อแดงป้าแล้วกับสามีเคยทำงานที่โรงเรียนเซนโยเซฟกุชินารายปัจจุบันเป็นพลมารีและครูคำสอนวัดโพนสว่างนะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าเสียชีวิตแล้วแล้วก็ในภาพเฟซบุ๊กของป้าแล้วหรือบุญล้อมพุทธิสาก็บอกว่ามีความสุขมากมายเมื่อได้พรจากคุณพ่อใหม่ที่บ้านเนนฟาติมาจ้าอันนี้ก็เป็นโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมายังญาติพี่น้องของป้าแล้วมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไทยฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองหรือยากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือไทยบานเฮาห้องใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องฮู้จักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบานเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขาคลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตัดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ใดสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำและก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไม้กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้เด้อขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่ลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ว่าสิเด้อ1ขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเซอร์ปุ่มเซอร์มันก็มืดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเซอร์ได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่แต่แห่ก็สอบถามสถ.ต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเพื่อนเล่าก็ได้ที่หมายเลขครับ0813800359

หลังจากที่หลายคนเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเกษียณอายุราชการแล้วช่วงนี้ก็ไปหาม้วนซื้นตามนู้นนี่นั่นเนาะผู้ที่เกษียณอายุราชการในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงที่กำลังปรับตัวเด้เพราะว่าหลาย10ปีที่ผ่านมาตื่นมาต้องแต่งตัวออกไปทำงานนะครับตอนนี้ไม่ได้ไปทำงานแล้วอยู่เฮือนอยู่ซ่านแต่หลายคนก็เวียกหลายกว่าเก่าเลยพอเตรียมความพร้อมไว้แล้วแต่ส่วนหนึ่งครับวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ออกมาเป็นห่วงผู้สูงอายุผู้ใกล้เกษียณข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจได้เพิ่มความระมัดระวังจากมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพออนไลน์นี่มาแห้งขนาดใดอีเมลปรากฏว่ากลุ่มผู้สูงอายุในระดับสูงนี่ศูนย์ AOC 1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่แหละได้บอกว่าได้รับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569 8เดือนนี่มีการรับแจ้งความจากประชาชนทุกช่วงอายุ 224,75 รายมูลค่าความเสียหายใน 8,595 ล้านบาทในจำนวนนี้มีผู้เสียหายที่อายุ60ปีขึ้นไป 17,895 รายยังบ่รวมกับที่บ่ได้พี่แจงได้เอ้อก็ญาติดอกก็ญาติดอกแล้วไปเอ็ดบุญเขาซะอันนี้ก็ต่างหากได้มีได้เนาะอีเมลเนาะคนบ่มากเลี้ยงนะแต่คนเสียดายเงินก็ตามต้องไปแจ้งความได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ในจำนวนผู้เสียหายดังกล่าวนี้ด้วยพี่น้องครับตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีสัดส่วนประมาณ8ใน100รายการแต่มีมูลค่าความเสียหายคิดเป็นเกือบ3ใน10ของความเสียหายทั้งหมดเพราะว่ามิจฉาชีพมักใช้เวลาสร้างความเชื่อใจและสร้างความหวาดกลัวก่อนโน้มน้าวให้เหยื่อทยอยโอนเงินจนความเสียหายสะสมเป็นเงินจำนวนมากนั่นเองทาง DE ก็บอกว่า4กลโกงสำคัญที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุเขามักสิคิดโตผู้สูงอายุผู้ที่เกษียณอายุราชการหรือผู้ที่ใกล้เกษียณพนักงานรัฐวิสาหกิจที่โดนมาแล้วนี่ประการแรกก็คือ1คิโตลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ชักชวนเข้ากลุ่มลงทุนมีโค้ดมีอาจารย์มีผู้ช่วยหรือไม่ก็สร้างเว็บไซต์และผลกำไรปลอมเริ่มจากเงินจำนวนน้อยๆก่อนชักจูงให้เพิ่มเงินลงทุนสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับประการที่2ก็คือข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้โอนเงินอันนี้แอบอ้างเป็นตำรวจแอบอ้างเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือหน่วยงานรัฐนะครับกล่าวหาว่าเหยื่อเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินยาเสพติดพัสดุผิดกฎหมายหรือหมายจับหรือบัญชีม้าแบบนี้นะก่อนอ้างให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์นั่นเองส่วนประการที่3ครับก็คือหลอกทำงานหารายได้พิเศษเช่นกดไลค์รีวิวสินค้าหรือทำธุรกิจออนไลน์ส่งแลกกับสิจ่ายเงินอดียู่ได้รับเงินยู่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะเพิ่มมูลค่าภารกิจและก็บังคับให้สำรองเงินเพิ่มเพื่อถอนเงินคืนนั่นเองและก็ข้อที่4ครับหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์บ่ว่าสิเป็นเงินซอยเหลือเงินคืนค่าน้ำค่าไฟเงินประกันต่างๆเงินรางวัลตลอดจนสิทธิบำเหน็จบำนาญอันนี้ผู้เฒ่าผู้ที่เกษียณแล้วมักสิสนใจได้โดยใช้ชื่อหรือแอบอ้างหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อนั่นเองเพราะฉะนั้นAOC 1441จึงขอเตือนเป็นพิเศษถึงพี่น้องผู้สูงอายุถึงข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ที่กำลังใกล้จะเกษียณด้วยซึ่งอาจจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญหรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงที่การทำงานแต่ว่าก็ฝากให้เพิ่มความระมัดระวังหากมีบุคคลไม่รู้จักมาติดต่ออ้างเป็นตำรวจเป็นปปง.เป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือหน่วยงานของรัฐพร้อมกล่าวหาว่าเราเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าฟอกเงินยาเสพติดผิดพัสดุผิดกฎหมายหรือมีหมายจับหรือซิมผิดกฎหมายอย่าฝ่าวเสือครับอย่าฝ่าวเสืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยและที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งโอนไวอย่ากดโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยเด็ดขาดค่อยบริสุทธิ์ค่อยโอนไปเลยเนี่ยบ่ได้ได้เขาคิดตัวเฮาได้เงินเก็บหลังเกษียณคือเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตก่อนเฮาสิซื้อก่อนเฮาสิโอนต้องตรวจสอบให้แน่ใจหากมีข้อสงสัยให้ตัดสายและติดต่อหน่วยงานนั้นโดยตรงมีหลายช่องทางผ่านทางราชการและหากพลาดพลั้งถูกหลอกโอนเงินแล้ว
ให้ฟ้าวแจ้งสายด่วนสายนี้ AOC 1441เพื่อขอความช่วยเหลือและก็ดำเนินการระงับบัญชีโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝากมาเป็นข้อคิดสำหรับอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องท่านที่เคารพนะครับ

ฝากเพลงมุนๆไปถึงพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ทุกมงทุกบ่อนเด้ออีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาที่ให้กำลังใจรับฟังบ่ได้มุนคืนไปซิเล่อเลยว่าซั่นได้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่งผ่านไปถึงคุณยายลำดวนด้วยนะครับยายลำดวนนะโคกสะอาดพร้อมบ้านใกล้เรือนเคียงเปิดฟังเสียงดังๆให้บ้านเขาฟังนำเด้อคุณยายเด้อหรือว่ามันสุดระบบวิทยุเจ้าฮะผู้จัดการเดือนเพ็ญได้เป็นได้สบายดีบ่ผู้จัดการวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดสหกรณ์ได้เนาะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงหางสามัคคีหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าช่วงนี้เพิ่นคือสิเฮ็ดโซลาร์เซลล์อยู่ตรงเนาะคือสิยังบ่ได้หยุดเนี่ยยันไปกำกับไปเบิ่งแย่งอยู่เนาะไปให้กำลังใจหรือว่าไปบริการเนาะส่งกำลังใจให้พี่น้องมวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงหางสามัคคีจำกัดด้วยนะครับแล้วก็ทางถนนคนทําดาวของเฮาคุณพี่คนึงนิดเป็นได้สบายดีอยู่บ่คือบ่เห็นหื้อมือว่านนี่ไปสลองกาบุซินอยู่บ่คือบ่เห็นเจ้าหื้อหรือสบายดีอยู่บ่พี่น้องทางสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนาจำกัดเป็นได้โอ้พี่น้องทางตะแหนี่โอ้ยเงินหลายเด้อปีนี้ผู้จัดการพิชรัตน์เลิกดีเอาดีขนาดได้เล่าเนาะท่านสุมบุญแฮดประธานบ่ค่อยได้อยู่แต่ก็บ่เคยทีมงานว่าซั่นผู้จัดการก็ติดตามตลอดได้ปีนี้ก็อยากได้กำไรว่าง30กว่าล้านผู้แลเนาะคาดคาดการเอาเป็นตาสะอ่อนพี่น้องทางเครดิตยูเนียนท่าแร่พัฒนาจำกัดแต่ละปีแต่ละปีห่วมแห้งห่วมใจกันขนาดหนี้เสียแทบจะไม่มีเนาะหนี้เสียแทบจะไม่มีได้ทั้งแต่แหเนาะพี่น้องทางวนาสามัคคีเป็นอะไรเนาะพี่น้องวัดตะบุญทะเลทรายแห่งพระกุมารเยซูวนาสามัคคีอุ้มจานกุสุมานของเราส่งเพลงส่งกำลังเจอหาเด้อส่งความสุขความมนต์ซื่นด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะฝากตอนพี่น้องแล้วก็พี่น้องทางนิวดอนนะครับส่งกำลังเจอหาพี่น้องทางนิวดอนด้วยมือก่อนนั้นทางนิวดอนก็สั่งครีมนวดสมุนไพรรับพึงกับผมนำพี่น้องทางบ้านโคกกลางกุสุมานเออคุณพี่บุญยงเป็นอะไรใส่ครีมนวดสมุนไพรไปแล้วนั่นถูกใจอยู่บ่อู้สังอวนเด้มื้อนี้ฟังอยู่บ่วันอาทิตย์นี่หรือว่าปิดอู้แล้วอู้สังอวนอู้สังเสดนี่ปิดอยู่บ่มื้อนี้เอ็ดแต่เวียกแล้วเด้อหยุดแน่เด้อหยุดแน่เด้อเอาแต่เงินรายได้สู่เจ้าหันอ่ะนะครับผู้ใดที่ผมยังบ่ได้ฝากเพลงหาก็กราบขออภัยเนาะเอ้าศูนย์เดแคร์ศูนย์เดแคร์ผู้สูงอายุศูนย์ได้แค่เด้อฝากเพลงนี้เป็นความสุขความมนต์ซื่นให้กับพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุศูนย์ได้แค่ทุกท่านด้วย

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโฟ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

เหลือข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมารชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมารทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

าดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ลินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื้อทอง
3: เนื้อทองเนื้อทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

อรุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoeradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHzwww.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

อิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้น
1: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
2: คนผู้ไทย

นาโคผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวข้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดบริการจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันศุกร์กับวันเสาร์หยุดเนี่ยอีเมลแล้วคุณลุงคุณป้าเวลาบริการสมาชิก8:30 น.ถึง15:30 น.และตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระเพลิงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมและก็ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งชนิดครีมขวดละ50 บาทขนาด30 กรัมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมงนั้นมงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่หนังหึงหรือว่าเอ็ดเวหึงหึงเอ็นพลิกข้อตกมอนเจ็บโอ้มันใจสิลูสิขาดบางเทือก็ได้ขอแขนหักแขนขลุยขาขลุยเอาไปทารอบๆใช้แบบลูกกลิ้งนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวหมดแมงไหมกัดต่อยตอตอดแตนตอดแมลงป่องเล็กหรือแมงงอดตอดเอาไปใส่ครับพี่น้องเด้อทาสักพักมันจะลืมเจ็บลืมเจ็บไปเลยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรรับลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางหรือจะสั่งซื้อที่ Lazada ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยนอกจากรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราแล้วก็ยังรับฟังผ่านทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ My Thunder Radioทวิตทีวีเรดิโอกลาเด้นอันนี้ออกอากาศออนไลน์ตลอด24 ชั่วโมงนะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูลนี้ตรงกับวันเสาร์ที่12 ตุลาคม พ.ศ. 2566คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันผ่านมาแล้ว285วันใน285วันนี้ขอบคุณพระที่อวยพรเฮาเบิ่งแยงชีวิตของเฮาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาของชีวิตมามากมายแล้วก็ผ่านพ้นมาได้แต่อีก80มื้อสิเป็นมื้อของเฮาหรือบ่พี่น้องพุทธศาสนิกชนก็ฝาก80วันนี้ไว้ในสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องส่วนพี่น้องคาทอลิกของเราคริสตชนของเรานะครับอีก80วันนี้ฝากไว้ในความเมตตาของพระทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมทรงกำลังเจอหาพี่น้องคาทอลิกของเราทุกหมู่บ้านเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำทางเพจอัสนวิหารนครเทวดามีแคลท่าแร่โดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาก็โพสเชิญชวนพี่น้องสวดสายประคำตามบ้านชุมชนของเราทุกปีเป้าหมายในการอธิษฐานภาวนาปีนี้เพื่อรวมพลังคำอธิษฐานภาวนาโดยเน้นหัวข้อ3หัวข้อนอกเหนือจากเพื่อคนในครอบครัวเพื่อผู้ล่วงลับในครอบครัวในชุมชนของเราแล้วก็ยังมีเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกและในครรภ์มารดาให้ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกและเพื่อส่งเสริมการกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์นักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญตลอดจนเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระ
และประการสุดท้ายก็เพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรมได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่กับพวกเขานั่นเองครับอันนี้ก็คือในเดือนตุลาคมส่งไปถึงพี่น้องเด้อโดยเฉพาะผู้นำสวดอย่าลืมแทรกข้อใดข้อหนึ่งเข้าไปในบทสวดภาวนาทั้ง5บทนั้นด้วยนะครับขอบคุณข่าววันนี้จากหนังสือพิมพ์เดลีนิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเพจอัสนวิหารอัครเทวดามีไข่แอลท่าแร่จากเฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีเพจดาเนียนขวัญทินวันคุณพ่อขวัญทินวันนะครับแล้วก็เพจตากรเครดิตยุทธนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพพร้อมกรมอุตุนิยมวิทยาโดยการสนับสนุนจากครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องครับ12ตุลาคมวันนี้ในอดีตมีอย่างน่าสนใจและเกิดขึ้นด้วยนะครับ12ตุลาคมวันนี้เมื่อปี2435เป็นวันเปิดทำการสอนของโรงเรียนฝึกหัดจารย์ฝึกหัดอาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งในบริเวณโรงเลี้ยงเด็กตึกสายสวัลีสันนถาคารซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กุลบุตรกุลธิดาได้รับความรู้การศึกษามีการศึกษามีโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่ได้พัฒนาโดยลำดับต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูพระนครในวันที่6มีนาคม2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามให้วิทยาลัยครูพระนครใหม่ว่าสถาบันราชภัฏในปี2535เป็นวาระครบรอบ100ปีของการจัดตั้งสถาบันวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อ12ตุลาคมปีพุทธศักราช2448รัชกาลที่5ทรงประกาศให้รวมกิจการหอพระสมุทร3แห่งคือพระมนเทียนละธรรมหอพระสมุทรวชิรยานและหอพุทธศาสนสังคหะจัดตั้งเป็นหอสมุดสำหรับพระนครพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยมีแหล่งศึกษาหาความรู้ทำให้หอพระสมุดที่เดิมเป็นประโยชน์เฉพาะเจ้านายขุนนางได้ใช้ประโยชน์โดยประชาชนทั่วไปด้วยจัดให้เป็นห้องสมุดสาธารณะแห่งแรกของไทยแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนั่นเองครับและเช่นเดียวกันวันนี้12ตุลาคมเมื่อปี2486โรงเรียนประณีตศิลปกรรมก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีชาวอิตาเลียนที่เดินทางมารับราชการในประเทศไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่6ระยะแรกเปิดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่นักเรียนและข้าราชการโดยไม่คิดค่าเล่าเรียนและกิจการได้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับต่อมาในปี2478ได้รวมเอาโรงเรียนนาตยดุริยางคศาสตร์ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่วังหน้าแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรงเรียนศิลปากรก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและโบราณคดีปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาโดยแบ่งออกเป็น3วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตวังท่าพระซึ่งก็มีสาขาศิลปะและก็โบราณคดีเป็นหลักในสาขานี้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมมีอักษรศาสตร์

วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เป็นวิชาหลักและก็วิทยาเขตเพชรบุรีมีสัตวศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารและสารสนเทศศาสตร์เน้นเป็นวิชาหลักนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวในอดีตที่นำมาฝากขอบคุณกูรูสนุก.com กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศมูนี้ครับอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพ12ตุลาคม2569บ้านเฮาสิมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ30ของพื้นที่ก็สิเป็นแดดคือมื้อวาดนี้แล้วเนาะอีเมเนาะหลายวันมาแล้วแดดส่องประกายมาพี่น้องที่ใส่โซล่าเซลล์ยิ้มไปเปยเลยจากที่ใช้นานๆอย่างผมใส่ประมาณเที่ยงวันมันก็เต็มแทงค์ 4,000 ลิตรเนาะ2แทงค์ก็จะเต็มประมาณเที่ยงแต่มื้อวานนี้ก็ประมาณ 11:00 น.ก็ล้นออกมาแล้วเต็มแล้วนะครับเพราะว่าแดดจ้าเด้แต่ถ้ามันคึมๆก็มืดมือไปแล้วเนาะโซล่าเซลล์สมมุตินะครับใส่สมมุติแบบโซล่าเซลล์ส่วน7วันข้างหน้าพยากรณ์อากาศเป็นเท่าไหร่ครับก็ยังคงเหมือนเดิมกับวันนี้ครับอยู่ที่ร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ตลอดช่วงจนถึง17ตุลาคมเด้อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึง17ตุลาคมก็ฝนจะลดลงครับอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วบ้านเฮาลมไปว่อยมาแล้วเด้ในช่วงกลางเงินแดดจ้าก็จริงแต่ความรู้สึกสัมผัสได้ว่าอากาศหนาวอากาศเย็นเริ่มครอบคลุมเข้ามาในชุมชนของเราแล้วนะครับส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศที่5ประกาศเป็นฉบับที่5แล้วนะครับซึ่งก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับได้พาดหัวข่าวอุตุฉบับ5เตือนฝนตกหนักอาจมีลูกเห็บช่วงระหว่าง9ถึง13ตุลาคมนี้ตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบอันดามันอ่าวไทยคลื่นสูงกว่า3เมตรขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนเพียงร้อยละ30ครับเมื่อวันที่9ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยช่วง11 12 13ตุลาคมโดยระบุว่า11 12 12 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆโดยเฉพาะวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ตุลาคมวันพรุ่งนี้และก็13ตุลาคมก็ยังคงอยู่ที่ภาคใต้เช่นเดียวกันครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอันนี้ก็ยังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับสำหรับวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมทั่วไปบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีก็ยังคงอยู่ที่ร้อยละ10แต่ไม่เกินร้อยละ30อันนี้ก็คือพาดหัวข่าวจากไทยรัฐนะครับนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพแต่ก็ยืนยันได้แล้วว่าบ้านเราไม่มีฝนเพียงร้อยละ10ถึงร้อยละ30เท่านั้นแดดยังคงจ้าอยู่เช่นเดิมไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็เพิ่มรูปภาพใหม่368ภาพในเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นภาพอันงดงามในพิธีบูชาขอพระคุณโอกาสฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธี

ทานในพิธีบูชาขอพระคุณฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดโดยมีพระกระสังฆราชกิติคุณหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์บรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและพี่น้องสัตบุรุษจากวัดต่างๆไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมากก่อนเริ่มพิธีบูชาขอพระคุณมีการแสดงต้อนรับที่หน้าบ้านเนนจากวัดนักบุญอันรูหนองแสงและวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อเปโตรพิริยะชัยมุกดาสกุลอธิการบ้านเนนคุณพ่อโยเซฟลิขิตสัพโสรองอธิการและบรรดาสามเณรให้การต้อนรับโอกาสเดียวกันนางกัญญพัฒนางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะก็เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วยหลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการแข่งขันกีฬาและการแห่ต้นเงินสนับสนุนบ้านเนรเวลา 15:00 น.พระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีก็ได้พูดถึงแผนการที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ทรงเรียกเด็กหญิงยวนใจหรือแสงนนและน้องสาวฝาแฝดจากบ้านขัวกายอำเภอวานนนิวาสให้มาเป็นคริสตชนที่ท่าแร่เมื่อแต่งงานมีบุตรได้ส่งลูกชายเข้าบ้านเนนและพระเจ้าก็ได้เลือกให้เป็นพระสงฆ์ของพระเจ้าและของมวลชนทำให้เราคิดถึงครอบครัวซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งกระแสเรียกเราต้องส่งเสริมการมีครอบครัวและการมีบุตรเราไม่ทราบอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรขอให้พี่น้องฟังเสียงของพระเจ้านอกจากนั้นยังได้ให้ข้อเตือนใจพระสงฆ์ใหม่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกเราด้วยความรักพิเศษให้มาเป็นพระสงฆ์ซึ่งไม่เหมือนงานทั่วไปแต่เป็นงานเดียวกันกับพระเยซูเจ้าพันธกิจที่เราได้รับเป็นพันธกิจเดียวกันกับพระเยซูเจ้าที่ต้องตายต่อตนเองไม่คิดถึงตนเองเสียสละทุ่มเทไม่เหยียบเรือสองแคมต้องดำเนินชีวิตสงฆ์อย่างเด่นชัดด้วยการถวายมิสซาสุดยอดของคำภาวนาอย่างซื่อสัตย์เพื่อประชากรของพระเจ้าเราต้องเป็นเกลือและแสงสว่างสัตบุรุษต้องการพระเยซูในตัวเราขอให้เราเป็นผู้แจกจ่ายพระหันสถานพระพรของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และกระตือรือร้นนี่ก็คือเนื้อหาในบทเทศฝากสงฆ์ใหม่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาไปที่โป๊ปรีพอร์ตนะครับโป๊ปรีพอร์ตเมื่อช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานมหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันพระวรสารเมื่อวานนี้มาจากท่านนักบุญแมทธิวนะครับแล้วก็ได้มีเรื่องเล่าจากกษัตริย์ที่จัดเลี้ยงแต่งงานให้กับลูกชายแล้วก็ส่งคนไปเชิญแขกแต่แขกกลับไม่มาบางคนก็ไปทำธุระของตนเองบางคนถึงขั้นดูหมิ่นและฆ่าคนที่ไปเชิญกษัตริย์จึงส่งคนรับใช้ออกไปตามถนนเพื่อเรียกผู้คนมาร่วมงานโดยสาระสำคัญเมื่อวานนี้ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของบทเทศแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพของพระองค์ด้วยโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงเผยผลการตรวจสุขภาพแพทย์พบจุดเล็กๆที่ปอดโดยเป็นระยะเริ่มต้นแพทย์จึงแนะนำให้พระองค์เข้ารับการผ่าตัดอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอคำภาวนาจากคริสตชนทุกท่านด้วยและนอกเหนือจากนั้นเมื่อวานนี้พระองค์ทรงสอนแม้ว่าความดีของเราจะถูกเข้าใจผิดหรือถูกปฏิเสธอย่าท้อใจอย่าท้อใจเหมือนกษัตริย์ในพระวรสารที่ไม่ยกเลิกงานเลี้ยงหากแต่กลับเชิญคนมามากขึ้นกว่าเดิมอีกและพระองค์ก็ทรงชี้ว่าเมื่อมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็อยากแบ่งปันความสุขนั้นกับคนอื่นเพราะความดีมีธรรมชาติของตัวมันเองที่จะแผ่ขยายออกไปและสุดท้ายเมื่อวานนี้พระองค์ก็ทรงย้ำพิเศษนะครับทรงย้ำพิเศษความดีของคริสตชนไม่ใช่ความสุขที่แสแสร้งไม่ใช่ความสุขที่เสียแสร้งแต่เป็นความจริงที่อยู่ในชีวิตประจำวันทั้งในการทำงานทั้งรอยยิ้มทั้งน้ำตาและการทำความดีเล็กๆน้อยๆนั่นเองครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตของเรานะครับวิทยุนาโพเรดิโอครับโดยการสนับสนุนข่าวข้นคนผู้ไทยในวันนี้จากน้ำมันนวดสมุนไพรพรับพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพนะครับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนภูไทยขวดละ50บาทเมื่อวานนี้ผลิตขวดละ14กรัมจำนวน80ขวดนะครับและก็ขนาดขวดละ30กรัมอีก100กว่าขวดนะครับรวม200ขวดเศษๆเมื่อวานนี้ขนาด14กรัมบ่ฮอด15กรัมนี้ก็เอาไว้แจกพี่น้องที่ไปสวดที่บ้านนะครับในเดือนตุลาคมนี้เป็นของติดไม้ติดมือเป็นของขอบพระคุณแทนคำขอบคุณส่วนหนึ่งนะครับส่วนเล็กๆพี่น้องที่สนใจอยากจะนำไปแจกเป็นของกำนันของฝากในโอกาสสวดเดือนแม่พระก็ติดต่อสอบถามนุ่มน้อยคนผู้ใดใดราคาพิเศษเป็นขวดจิ๋วขนาดเล็กกระใสได้ลายอยู่ได้แล้วเนาะเพราะว่า1ขวดนี่ก็30กรัมนี้50บาทนี่ก็ใช้ได้ประมาณ1สัปดาห์ทาบางๆนวดเบาๆเวลาปวดใช้3เวลาแต่ถ้าสายหลายก็หันตุยหลายก็หัน3-4มือ5มือมันก็หมดได้แต่ก็ไม่หมดไวครับเรานำมาผลิตใหม่ล่าสุดเพื่อบรรเทาอาการปวดแขนปวดขาเจ็บกระตนกระตูเจ็บมองนั้นมองนี้อาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังเด้อเป็นส่วนผสมจากน้ำมันงาดำซึ่งก็บรรเทาอาการปวดแล้วก็ยังบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีด้วยนอกจากนั้นก็มีส่วนผสมของน้ำมันระกำซึ่งน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่ใช้บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงกล้ามเนื้อปวดข้อจากการตึงหรือเคล็ดและก็อักเสบต่างๆก็ใช้ได้ซึ่งที่สำคัญแล้วน้ำมันระกำนี้ก็เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยาลายต่อลายชนิดในประเทศไทยที่ผลิตขึ้นบ่ว่าสิเป็นครีมทาแก้ปวดบ่ว่าสิเป็นยากระเพาะหรือยาหม่องหรือน้ำมันนวดต่างๆก็ใช้น้ำมันระกำเป็นส่วนผสมสำคัญเช่นเดียวกันเฮาก็เอามาผสมด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อผิวหนังของเราและที่สำคัญแล้วเวลาพี่น้องเอาไปใช้ก็อย่าเอาไว้ในกลางแดดในที่ได้มีแดดร้อนอากาศร้อนนะครับมันจะละลายได้เด้บางคนก็บ่ได้ใส่เอาไปปรุงไว้ในมงหอนๆตลอดเวลาเหลือแต่น้ำน้ำก็แห้งน้ำได้บางเทือก็ได้มันละลายมันไม่ชอบความร้อนนะครับอันนี้สำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสร้างซื้อโดยตรงกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศหรือสั่งซื้อทาง Lazada ก็ได้สำหรับพี่น้องที่เข้าไปใน Lazadaส่วนพี่น้องทั้งอยู่ทั้งแต่แห่เนาะก็ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย0813800359พี่น้องที่เจ็บเป็นเอ็นอุ่นมีญาติพี่น้องหมดลมหายใจพระยกไปอยู่พูนต่างจังหวัดไกลแสนไกลมหาไกลทั่วประเทศก็สอบถามเบอร์นี้ได้ส่งตรงถึงบ้านบริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับสทต้อยสมจิตมังกายและทีมงานครับส่วนพี่น้องที่อยู่ที่ตำบลอุ่มจานบ้านวนาสามัคคีอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครของเฮาก็ฝากสอบถามและก็สั่งซื้อกับคุณครูน้ำฝนที่หมายเลข0970324474นะครับขอประคุณพี่น้องทุกท่านทุกที่ที่ให้กำลังใจและอุดหนุนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดรับสมาชิกทั่วไปนะครับพี่น้องที่อยู่ในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10นอกนั้นก็ทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมารทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านเมื่อมีอายุ20ปีขึ้นไปอยากจะเป็นครอบครัวสหกรณ์เครดิตยูเนียนอยากจะกู้ยืมอยากจะฝากอยากจะถอนอยากจะรับสวัสดิการอื่นๆต่างๆมากมายก็มาสมัครได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากแต่งงานแล้วมีคู่สมรสจดทะเบียนกันเรียบร้อยก็ควงแขนคู่สมรสมาด้วยเพื่อจะได้ยืนยันว่ายินยอมในการให้คู่สมรสของตนเป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะเมื่อรับผลประโยชน์คู่สมรสจะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการรับผลประโยชน์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีหนังสือยินยอมเป็นทางการก่อนอย่าลืมควงแขนกันมาค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทจากนั้นก็เปิดบัญชีอย่างน้อยก็คือ2บัญชีบัญชีละ100บาทรวมเป็น250บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดหมายเลขเดียวกันกับสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยเกินผู้ไทย0898633349และหากว่ามีโอกาสไปสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดก็ไปสอบถามได้หยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เด้อเปิดบริการสมาชิกเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.จริงๆแล้วก็ปิดทำการ 16:00 น.แต่ว่าติดอยู่ที่การงบบัญชีและการนำเงินฝากธนาคารเพราะฉะนั้นในช่วง30 นาทีสุดท้ายจึงเป็นช่วงเวลาที่นำเงินฝากและก็รวบรวมการทำบัญชีไม่สะดวกในการบริการสมาชิกนั่นเองก็ขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการและก็ขอบคุณมวลสมาชิกสหกรณ์ของเรานะครับในช่วงนี้ยังคงชำระเงินชาปนกิจสงเคราะห์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาอยู่นะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมานั้นก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการไปแล้วให้ไปชำระเงินชาปนกิจสงเคราะห์ด้วยมาที่ข่าวสกลนครครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยของสกลนคร11ตุลาคมนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนายสารวุฒิสุวรรณจุฑารองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายวิชานอินทิเลิกมงคลนายอำเภอเมืองสกลนครก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมณหอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนครบรรยากาศการเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีนายจ้างและผู้ประกันตนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนของตนเองเข้าสู่คณะกรรมการประกันสังคมโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.พร้อมกันทั่วประเทศการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนในอนาคตนั่นเองนะครับไปที่จังหวัดนครพนมครับเมื่อวานนี้11ตุลาคมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายแพทย์อลงกฎมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3ก็ร่วมให้การต้อนรับนางสาววิไลวรรณโคตรพรหมนักกีฬาเซปัตตะกร้อทีมชาติไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมโรงเรียนศูนย์ทรวิจิตตลอดจนประชาชนเข้าร่วมณลานหน้าพญาศรีสัตนคราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยนางสาววิไลวรรณโคตรพรหมนักกีฬาเซปัตตะกร้อทีมชาติไทยซึ่งมีภูมิลำเนาที่บ้านโนนจันตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดนครพนมและประเทศไทยโดยการคว้ารางวัลเหรียญทองประเภททีมชุดหญิงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นโดยมีชาวนครพนมร่วมแสดงความยินดีและยกย่องความสำเร็จของนักกีฬาชาวจังหวัดนครพนมซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความมุ่งมั่นความอดทนและความมีวินัยตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในการส่งเสริมการเล่นกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติต่อไปนะครับนครพนมนี้ถือว่าปีนี้เป็นปีทองของการกีฬานะครับของนครพนมได้2สาว2เหรียญทองทั้งปลาปากคุณชมพู่แล้วก็นี่ทางวันนี้ด้วยนะครับก็ที่นาแก่ด้วยซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านป่าของเราด้วยแม้ว่าอยู่ในถิ่นห่างไกลจากในตัวเมืองแม้ว่าอยู่ในบ้านต่างๆซึ่งก็เรียกว่าถือว่าเป็นบ้านชุมชนบ้านป่าของเราแต่เราก็ก้าวสู่ระดับชาติระดับนานาชาติได้ด้วยความมุ่งมั่นนะครับเรียกว่าระยะทางและก็แผ่นดินบ้านเกิดที่อยู่ห่างไกลในตัวเมืองก็ไม่ได้กีดกันความสามารถของเรานะครับเรายังไปได้เพียงแค่เรามีความฝันและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครครับตำรวจจันทบุรีรวบหนุ่มแสบลวงเหยื่อรักใช้ AI หลอกยืมเงินศูนย์กว่า21 ล้านป้อมันเป็นธรรมดาอีเมลเอ้ยกว่าสิได้แต่ละร้อย อันนี้ตั้ง21ล้านเสียไปได้เท่าไหร่เนาะเออใช้ AI ต่างหาก11ตุลาคมเมื่อวานนี้พันตำรวจตรีธราเทพตูพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีก็แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีหลอกลวงผู้ใช้ผู้เสียหายโดยอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะคนรักก่อนนำเอกสารปลอมมาแสดงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้ผู้เสียหายมอบเงินและทรัพย์สินมูลค่ารวม21ล้านเศษให้ผู้ต้องหาโดยให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยสร้างและดัดแปลงภาพเอกสารประกอบการหลอกลวงด้วยพี่น้องครับการจับกลุ่มดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมวันก่อนนี้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนำกำลังร่วมจับกลุ่มนายพงธรผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรีในความผิดเกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและช่อโกงนะครับจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหารู้จักกับผู้เสียหายเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปี2568ที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครก่อนพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะคนรักใช้คำพูดอ่อนหวานสร้างความสนิทสนมและความไว้วางใจจากนั้นก็ออกอุบายขอยืมเงินด้วยเหตุผลต่างๆพร้อมรับปากว่าจะนำเงินมาคืนให้ต่อมาผู้ต้องหาได้ส่งภาพหนังสือรับรองยอดเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน LINEโดยอ้างว่าเป็นเอกสารจากธนาคารแสดงยอดเงินฝากจำนวนเยอะมากนะครับ14ล้านกว่าบาทเพื่อให้ผู้เสียหายเชื่อว่ามีฐานะทางการเงินมั่นคงและสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ก็ยังนำเอกสารที่อ้างว่าออกโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีมาแสดงพร้อมกล่าวอ้างว่ามารดาถูกจับกุมในคดีการพนันหวยใต้ดินจำเป็นต้องใช้เงินชำระค่าปรับอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบภายหลังก็พบว่าเอกสารทั้ง2รายการเป็นเอกสารปลอมภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดัดแปลงภาพและเอกสารโดยแก้ไขรายละเอียดเช่นยอดเงินและตัวเลขต่างๆให้ดูน่าเชื่อถือเสมือนเป็นเอกสารจริงจากหน่วยงานที่กล่าวอ้างถึงโดยเฉพาะการแสดงยอดเงินฝากจำนวนมากเพื่อให้ผู้เสียหายเชื่อว่ามีเงินในบัญชีเพียงพอที่จะนำมาชำระหนี้คืนทั้งนี้ประเด็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นข้อมูลการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นซึ่งก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพี่น้องครับจากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานก็พบว่าระหว่าง21เมษายน2568ถึง19กันยายน2569ผู้เสียหายได้มอบเงินและทรัพย์สินแก่ผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องรวม623ครั้งโอ้ยหมดธรรมดาดิเนาะเถื่อ2เถื่อก็น่าสิคืดได้แล้วอันนี้ต้อง600กว่าเถื่อมีมูลค่าความเสียหาย21ล้านเศษก่อนจะปรึกษาครอบครัวและเข้าแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับติดตามจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมาเอาเงินไปซ้ายเราก็ตอบได้เงินที่ได้รับจากผู้เสียหายนั้นเอาไปชำระหนี้นอกระบบแล้วครับว่าซั่นดิแล้วก็บางเทื่อผมก็ไปซื้อข้าวซื้อปลาซื้อหันซื้อนี้แล้วครับส่วนตัวผมซื้อรองเท้าซื้ออะไรต่างๆมากมายหมดแล้วครับเป็นการใช้ส่วนตัวขณะที่เงินส่วนใหญ่ถูกนำไปเล่นการพนันออนไลน์โดยเฉพาะการพนันประเภทสล็อตอ้าวเป็นนั้นอีกบาทนี่เนาะเขามาคิดตัวเอาเงินไปโอ้ยกว่าละหาเงินใดอีเมย์ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีฝากเตือนประชาชนครับให้ระมัดระวังการหลอกลวงที่ใช้ความรักและความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างหรือดัดแปลงภาพเอกสารให้น่าดูให้น่าเชื่อถือควรตรวจสอบเอกสารและข้อมูลทางการเงินกับหน่วยงานที่กล่าวอ้างถึงโดยตรงไม่หลงเชื่อเพียงภาพเอกสารที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน LINE และก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบก่อนโอนเงินอย่าโอนไวประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะเอาเป็นข้อเตือนใจสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวที่มีความรักบังตาอยู่ในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของการหลอกลวงผู้ที่เกษียณอายุราชการนะครับผู้เกษียณอายุราชการได้นะครับเว้าพื้นผู้ที่เกษียณอายุราชการอาจารย์วันชัยรายงานมาจากสวนไผ่บัวขาวบ้านอาจารย์ใหม่ บอกว่าเมื่อวานนี้ฟังชัดเจนดีมากๆครับหนุ่มน้อยคนพุทธไทยใจเกินร้อยอาจารย์วันชัยก็เกษียณแล้วเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าระวังเด้ออาจารย์เด้อเขาคิดตัวได้ออกเฟซบุ๊กดุๆหันโอ้ยเขาจำผมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมแต่งหน้าทาปากแล้วสิวะเนาะเอานะครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งลุยกวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมายเดินหน้าปรับนอมินีอย่างต่อเนื่องโดยผู้บังคับการตำรวจก็เปิดปฏิบัติการชุดที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านรูในพื้นที่บก.น.4นะครับในพื้นที่ของตำรวจนครบาล4ครับภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มอบนโยบายและเน้นย้ำถึงกรอบแนวคิดหลักการดำเนินงานคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพานเพื่อกวาดล้างกระบวนการโนมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเมื่อวานนี้ก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับกวาดล้างหนักเลยนะครับแล้วก็ทางเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขออภัยนะครับเสียงหายไปแล้วก็มีการปฏิบัติการสืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวให้กับทางศูนย์บัญชาการตำรวจจำนวน3รายนะครับ3รายทางสปชกตรอันนี้ตัวย่อนะครับยาวมากตัวจริงอ่านจริงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็รองบัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานรวมไปถึงผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยตำรวจหน่วยปฏิบัติการต่างๆก็รับทราบเรื่องแล้วก็ประกาศต้องการตัว3รายชาวจีน3รายคนที่1มิสเตอร์ชัวอันนี้ผมสะกดชื่อถูกหรือผิดนะครับเป็นภาษาอังกฤษถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและก็กัมพูชาผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเมื่อ30มกราคมปี2561เหตุเกิดที่เมืองอูหลานฮาวเถอจตุรัสเฉิงเฉิงมีผู้เสียชีวิต3คนนายคนนี้เป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านหรูที่มีราคาขายตั้งแต่50ถึง69ล้านบาทส่วนคนที่2ชื่อมิสเตอร์กุยนะครับถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนตุรกีและกัมพูชาผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงและการชักชวนผู้อื่นเข้าข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมายเมื่อวันที่23เมษายน2567เหตุเกิดที่อำเภอชิงหนิงเซียนเมืองหลีซุยทางตอนใต้ของมณฑลจ้อเจียงส่วนคนที่3ครับชื่อมิสเตอร์เจนถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนแล้วก็เซนคริสโตเฟอรันเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงออนไลน์เมื่อ4ธันวาคม2567เหตุเกิดที่เมืองตุนโจมณฑลเหอหนานทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกุยกับนายเจียนนี่นะครับเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑาซึ่งก็เป็นหมู่บ้านหรูที่มีราคาขายตั้งแต่77ล้านถึง98ล้านบาทด้วยกันนะครับอันนี้ก็ทั้ง3ท่านเขาก็ออกหมายจับตามล่าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาว่ารัฐบาลกำลังเข้มข้นและกวดขันกับเรื่องนี้เป็นพิเศษครับวันที่23ตุลาคมและ24ตุลาคมครับขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองคอและก็กิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3ระดับชาติเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติของมิสังท่าแร่หนองแสงของเราพิธีบูชาขอพระคุณทั้ง2วันเวลา10นาฬิกาวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมครับขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสนะครับวันพุธที่28ตุลาคมปิดท้ายเดือนตุลาคมครับเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาอันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาร่วมชื่นชมยินดีและแสวงบุญกันนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดประกาศหยุด ทำการประจำเดือนตุลาคม2569วันที่13ตุลาคมครับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับขออภัยด้วยนะครับนานๆทีได้อ่านนอกจากนั้นวันที่25ตุลาคมก็เป็นวันชดเชยวันปิยมหาราชนะครับนี่คือวันหยุดในเดือนตุลาคมครับเช่นเดียวกันนะครับสมาชิกที่สมัครขอรับเงินชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ในเดือนนี้ก็เรียกเก็บท่านละ350บาทเนื่องจากว่ามีสมาชิกเสียชีวิตในเดือนกันยายน280ศพครับผู้ที่เป็นญาติผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์รายศพละ 131,740 บาทสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว616คนซึ่งมีสมาชิกคงเหลือในเดือนกันยายนนะครับจำนวน 108,950 คนเอารีบไปชำระนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125มีระบบการชำระเงินได้ดีมากทีเดียวนะครับอ่ะนะครับหมดเวลาสำหรับข่าวข้นคนพุทไทยวันนี้แล้วต้องขออภัยคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาสำหรับข่าวต่างประเทศวันนี้ไม่ทันแล้วสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนพุทไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนพุทไทยและกระผมหนุ่มน้อยคนพุทไทยประสงค์เนืองทองวิทยุนาโพเรดิโอข่าวข้นคนพุทไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพิเศษจากทางสถานี
2: วาทะของท่าน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
3: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์และเสด็จ

0: าเพื่อรู้ด้วยเถิดพระชนีเจ้าค่ะ
1: รู้จะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระผู้ของพระองค์ทรงรักสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถ์ทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับธรรมาสมัยปอนติอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมน
2: พระบัญญัติอีกประการ
1: หนึ่งจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่านสองอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุสามอย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สี่จงนับถือบิดามารดาห้าอย่าฆ่าคนหกอย่าผิดประเวณีเจ็ดอย่าลักขโมย8. อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น 9. อย่าปองใจผิดประเวณี 10. อย่ามักแร่ทรัพย์สินของผู้อื่น
0: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจัง
1: 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3. จงรับสินมหาเสด็จอย่างน้อยปีละครั้งในการกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด 5. จงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
0: บทแสดงความเชื่อ
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
0: บทแสดงความหวัง
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถ์ทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
0: บทแสดงความรัก
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและพอรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
0: บทแสดงความทุกข
1: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัตถ์ทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
3: ข้าแต่อัครทูตไดมีคาเอล
1: โปรดปกป้องเราในการรอโปรดปิดทางเราในทุรนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้า
2: ทรงบังคับบันไว
1: ้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและที่ชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้บวชขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
2: พระหฤทัยอัศศิษย์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตาเถิด
2: ดูหัวใจอันนิรมนต์ของพระนางมารี
1: ช่วยวิงวอนเถิด

0: จะนั่งจุดประสงค์มิสซาเช้าวันนี้มิสซามงคลคุณพระเจ้าโอกาสครบรอบ7ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิสุขสำราญครอบครัวนางเมธินีอุดมเดชและลูกๆหลานๆญาติพี่น้องอุทิศให้เปาโลอีสวนเปาโลทุ่นกิสินาคำเตียนมาโกสมรัตมาริยาประสานยอแซฟไพรชยนจินดาน้อมยงบอสโกสมพรแก้วกิ่งเทเลซาเพชราตั้งสกุลองเดวดมเดชญาติพี่น้องปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องผู้ลงลับสุขสำราญครอบครัวของร้อยตีประจงสดกลางนางอภิรดีสดกลางว่าที่ร้อยตีหญิงเมธาวดีสดกลางสุขสำราญครอบครัวคุณพัชนีคุณทิพวรรณสาวภาคสกุลคุณสุรเดชคุณพีรพัฒน์คุณอินฟ้าฮามิตรรักษานามคุณอานัทขพันธ์คุณสุภาวดีอาคาเนอุทิศให้โทมาพิลาอันนาทองอยู่เทเลซาวนิดาเปโตเซอร์อันนาเคนชัยมื่นยอซับชัยพลเทเลซาผ่องใสมีแกนสุรเชษตุพแม่งยงบอสโกไกรศักดิ์สาธิยากุลเปโตสมศักดิ์เจริญพงโทมาดาอันนาแจ้งเทเลซาประภาพรนิติเสนโมเสสปรีดามาธาหนูเพียงฟังซิสปรารถนาอังเยลาเปียมเดชาเลิศมิคาเอลแขวงเมืองมาริอาสมานเปาโลเทเวศเทเลซาอาริรัตรักษานามอันนาพรพนาเปโตรวิทวัตขพันอุทิศให้มิคาเอลวิรยุทธสุริยามาสุริยามาตอุทิศให้กับดวงวิญญาณของมาริอาจิรพันธ์จันลาและก็ที่ได้กับดวงวิญญาณของยูริอารุ่งนภาดวงวิญญาณของจอห์นบอสโกสมพรแก้วกิ่งภาวนาเพื่อสุขภาพคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อพรทวีคุณพ่อกำจัดคุณพ่อเสกสมคุณพ่อชำนาญนะคุณพ่อสุพลสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมัสนันสรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวัฒนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณธินกรกิจเจริญครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแมมเบเลียแมกเนสบุรักษาสมาชิกคณะสันปอนโดยชาติทุกคนสุขสำราญเรียกคุณแม่รัติยาทาตวิสัยสมาชิกคณะรักเกียรติของท่าแร่สุขสำราญให้คุณแม่โยวนาวดิดาถาวรสมาชิกคณะรักเกียรติของอุบลสุขสำราญให้กับคุณแม่พันนีผู้รันหงและคุณแม่กาญจนาพร้อมกับสมาชิกคณะพันธุ์ไทยกรุงเทพอุทิศให้การบูญาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระคาร์ดินาลเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอซับสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออนุสำราญวงศ์เสงี่ยมคุณพ่ออนุรัตน์สงขาปรดาเปโตศักดาสกลทวัฒน์คุณพ่อโควิดเจริญพงศ์คุณพ่อรังสรรค์พานุรัตน์คริสโตเฟอร์ชัยมริกาทิพวรรณมริกานงวิสุทธิ์สุรพลเทเรซาจรุวรรณเกรุยางกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติคุณวุฒิเปโตองยุงหว่างวันอุทิศกับดวงวิญญาณของคุณหมอเอมานัยประสิทธิ์จันทาทิพย์มารยาสิทธิราจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุรัตสุขถาวรเสิงเจริญผิวเกลี้ยงภาวนาผู้สุขภาพของลุงจริงคุณนิสานาโจสันนุสนนางปิยพรดุดมเดชยอแซฟสุรพลปังกลางเอมอรแอนพิทักษ์โสบุญบาเดลุยคุณพุนคุณเรนเน่มิสเตอร์คาวดิโอคุณนกซิสเตอร์อิมคุราตาซิสเตอร์จินอุทิศกับดวงวิญญาณของยอนบัพติสแก้วเจริญพงษ์มาริยาสุภาพเจริญพงษ์เปาโลอินทวีใจเสรีโยเซฟสุนันท์จำปาราชเปโตรชูเกียรติโจสันนุสนและอนาศีนวลโจสันนุสนและคุณพ่อถวายมิสซานี้สุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเชิญยืนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพราะเราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสันพาน

0: ละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเชิญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพระสถานของพงษ์นำหน้าช่วยชี้ทางและอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าระวังคุ้มครองข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าประกอบแต่กิจการที่ดีงามอยู่เสมอด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวกาลาเทียพี่น้องมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมมีบุตรสองคนคนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสอีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงอิสระเด็กที่เกิดมาจากหญิงทาสนั้นเกิดมาตามธรรมชาติส่วนเด็กที่เกิดจากหญิงอิสระนั้นเกิดตามพระสัญญาเรื่องนี้กล่าวไว้เป็นอุปมาหญิงสองคนนี้หมายถึงพันธสัญญาทั้งสองฉบับฉบับหนึ่งจากภูเขาซีนายคือนางฮากาซึ่งให้กำเนิดบุตรเป็นทาสแต่กรุงเยรูซาเล็มที่อยู่เบื้องบนนั้นเป็นอิสระและเป็นมารดาของเราเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงชื่นชมเถิดหญิงหมั่นผู้ไม่มีบุตรจงเปล่งเสียงโห่ร้องเถิดท่านที่ไม่เคยเจ็บครรภ์คลอดบุตรเพราะบุตรของหญิงที่ถูกทอดทิ้งมีมากกว่าบุตรของหญิงที่มีสามที่ยังมีสามีอยู่ด้วยดังนั้นพี่น้องทั้งหลายเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วฉะนั้นจงยืดหยั่นมั่นคงและเข้าที่อย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลยพระวจนะของพระเจ้า

ผู้รับใช้ทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระองค์เถิดจงสรรเสริญพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าจงได้รับการถวายพระพรบัดนี้และตลอดไปเชิญรับแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกขอพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าจงได้รับการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสู่สงเหนือนานาชาติพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์สูงสุดเหนือสวรรค์เชิญรับ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นเมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายจักเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของพระกาศกโยนาเท่านั้นโยนาเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนินาเวฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้นในวันพิพากษาพระราชินีแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดินเพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอนแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าซาโลมอนอีกในวันพิพากษาชาวนินาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะพระราชนีได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศของพระกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกพระวาจาของพระเจ้า
2: และคณะสงฆ์ซิสเตอร์และก็พี่น้องที่รักและพระวาจาของพระเจ้าในเช้าวันนี้พูดถึงเครื่องหมายและพระพรของพระเจ้านะซึ่งทุกๆวันนะพี่น้องอาจจะมีประสบการณ์ในชีวิตของเราในการวอนขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าและไม่ใช่วอนขอเฉยๆหลายครั้งพี่น้องวอนขอและบังคับพระเจ้าได้ให้สิ่งต่างๆให้กับเราและมีเงื่อนไขมากมายในชีวิตของเรานะถ้าพระองค์ช่วยเราอย่างนี้ถ้าพระองค์ทำอัศจรรย์อย่างนี้ให้กับเราแล้วเราจะกลับใจเราจะคืนดีกับพระเจ้านี่เป็นเงื่อนไขที่หลายๆครั้งเราเองทำตัวน่าใหญ่กว่าพระเจ้าพี่น้องทุกๆวันเป็นวันแห่งพระพรของพระเจ้าเป็นวันที่พระเจ้าให้เครื่องหมายสำคัญให้กับชีวิตของเรานะเครื่องหมายที่ใหญ่ที่สุดก็คือพี่น้องมาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณนะพระองค์ทำอัศจรรย์เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นแล้วก็มอบพระกายและผลิตของพงเป็นอาหารเหล่าเลี้ยงชีวิตของพี่น้องนะความเชื่อแค่นี้เพียงพอหรือยังสำหรับพี่น้องหรือเราต้องการเรียกร้องอะไรต่างๆมากมายจากพระเจ้าถ้าพี่น้องเองมีเงื่อนไขต่างๆมากมายหลายครั้งเราเองก็เหมือนกับชาวยิวในสมัยนั้นนะมีใจแข็งกระด้างทั้งทักษิณอัศจรรย์ต่างๆมากมายหรือพระเจ้าช่วยพี่น้องในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของเราจากประสบการณ์หลายครั้งหลายคนวอนขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าได้รับการตอบสนองพระเจ้าให้สิ่งต่างให้กับเราแล้วเราเองก็ลืมแล้วก็หันหน้าไปเจริญชีวิตนะหันหลังให้กับพระเจ้านะดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องนะปฏิบัติในสิ่งที่นะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะการใส่ความกนิษฐาว่าร้ายการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นทางฝ่ายกายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะจะนำหายนะมาสู่ชีวิตของพี่น้องนะพี่น้องยังอยากจะมีคำถามถามพระเจ้าว่านะพระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าเราต้องการเห็นอัศจรรย์อะไรบ้างจากพระองค์ในชีวิตของเราทางที่ทุกๆวันเป็นวันแห่งพระพรของพระเจ้าถ้าพี่น้องไม่ยอมเชื่อพระเจ้าเราก็จะพลาดโอกาสที่จะรับพระพรพิเศษจากพระองค์เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะขอพี่น้องมีความมั่นใจและเชื่อในพระเยซูเจ้านะอย่าทำตัวหรือว่าทำใจแข็งกระด้างนะไม่ยอมรับคำสั่งสอนของพระองค์ไม่ยอมมองดูอัศจรรย์ที่พระองค์ทำให้กับพี่น้องทุกๆเช้าและเป็นต้นนะในพิธีฉลองศีลมหาสนิทนะการเสกปังและเล่างุ่นเปลี่ยนเป็นพระกายและวิญญาณของพระเยซูเจ้านั้นเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่เป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ต้องการแสดงให้พี่น้องเห็นทุกๆวันก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้เรามีใจที่มีความสุภาพถ่อมตนต่อหน้าพระเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าและพระพรต่างๆอัศจรรย์ต่างๆจะเกิดขึ้นเสมอในชีวิตของเราแต่ถ้าเรายังมีใจแข็งกระด้างไม่เชื่อฟังพระเจ้าอัศจรรย์ก็จะไม่เกิดขึ้นและพี่น้องก็จะพลาดโอกาสต่างๆที่จะรับพระคุณพระพรพิเศษจากพระเจ้านะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: พี่น้องเจ้าพระวราให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดรับคำอธิษฐานภาวนาพร้อมกับบรรณาการของบรรดาผู้ที่มีความเชื่อคารวะกิจที่แสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าทั้งหลายต่อพระองค์จะได้เป็นหนทางนำไปรับเกียรติรุ่งโรจน์ในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้า

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ฟังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบี่ออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อกระเลียงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมลำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าก็น้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงรึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวิรเดชและคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าข้าโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตสงฆ์ของผมเอง7ปีและเพื่อความสุขสำราญสำหรับพี่น้องที่ขอคำภาวนาในมิสซาเช้านี้ขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและขอพระองค์ทรงลึกถึงดวงวิญญาณญาติพี่น้องของพวกเราที่ขอมิสซาข้ารับใช้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกจากโลกนี้ไปเฝ้าพระบารมีเมื่อรับศีลล้างบาปเขาได้ตายเหมือนกับพระคริสต์เจ้าแล้วโปรดให้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญราศีมรณะสักขีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและนายพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับ

0: พระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าสอนให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้ผลจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เห็นว่าพระนาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพงตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร
1: ์
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

ขอสวัสดีตอนเช้าคุณพ่อเจ้าอาวาสคุณพ่อผู้ช่วยบรรดาซิสเตอร์และก็พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักวันนี้ที่วัดแม่พระแห่งภูเขาคาเมนป่าพนาวันก็มีพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดมีสาเวลา10 นาฬิกาและวันนี้เป็นวันถือเป็นวันครบรอบบวชของคุณพ่อพ่อเตาคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิคุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารนาคเทวดามีคาแอนท่าแร่เวลาที่อยู่บ้านเนรตั้งแต่อยู่บ้านเนรเล็กบ้านเนรกลางบ้านเนรใหญ่พี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะเรียกพ่อเตาว่าองค์โตยหมายถึงว่าคล้ายๆว่าให้เกียรติว่ามีเชื้อสายเวียดนามกะห้องเพื่อนว่าองค์โตยหลายคนก็ชอบชื่อนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อเต่าชอบชื่อนี้หรือเปล่าก็พี่ๆเพื่อนๆ เขาจะเรียกแบบนั้นวันนี้ก็เรามาทั้งบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์แล้วก็ทุกคนเราก็ร่วมจิตร่วมใจร่วมยินดีกับคุณพ่อเต่านะครับโอกาสครบรอบบวช7 ปีก็ถือเป็นเลขที่สมบูรณ์แล้วก็มีความหมายโอกาสนี้ในนามคุณพ่อเจ้าว่าแล้วก็พี่น้องทุกท่านก็ขอเชิญตัวแทนแล้วก็ขอเชิญพ่อเต่าได้รับมอบของขวัญของกำลังใจจากเราทุกคนที่จะมอบแด่คุณพ่อครับขอเชิญคุณพ่อเต่าด้านหน้าครับ

0: ครับก็ขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสขอบคุณคุณพ่อเอ็กนะครับพูดเล็กน้อยก็ร่วมยินดีโมทนาคุณพระเจ้า7ปีถ้าจะเปรียบอายุ7ปีก็เหมือนกับเด็กที่กำลังจะเข้าโรงเรียนถ้าจะเปรียบกับคุณพ่อเฉลิมศิลป์30ปีบวชมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมภาวนาอยู่เสมอก็คือขอให้มีกระแสเรียกที่มั่นคงและทำหน้าที่รับใช้พี่น้องเสมอไปในโอกาสนี้ก็ขอพี่น้องภาวนาเพื่อกระแสเรียกของผมเองและของคุณพ่อใหม่และของคุณพ่อเสมอของคุณพ่อก็คือคุณพ่อที่จะบวชมาเพื่อรับใช้พี่น้องขอบคุณในคำภาวนาและภาวนาให้กระแสเรียกเสมอขอบคุณครับ
1: แล้วก็ยินดีกับคุณพ่อเต่านะครบรอบ7ปีบวชเป็นพระสงฆ์ก็ขอพระเจ้าอวยพรให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีความมั่นคงในการรับใช้พระเจ้าต่อไปนะก็นะคุณพ่อสิทธิฤทธิ์ก็ได้ประกาศแล้วเวลา 10:00 นเป็นมิสซาแรกของคุณพ่อสิทธิศักดิ์บุญเชิดที่วัดสวนป่าพนวันพี่น้องที่สามารถไปได้ก็เชิญนะครับแต่ว่าในอาทิตย์หน้าก็เชิญคุณพ่อมาถวายมิสซาแรกให้กับพี่น้องชาวทะเลทุกมิสซานะครับอาทิตย์หน้า4มิสซาเพื่อคุณพ่อจะได้อวยพรให้กับพี่น้องทุกคนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยพระกายและพระฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระบุตรแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระเดชานุภาพโปรดให้มีส่วนร่วมพระธรรมชาติพระเจ้ากับพระองค์ท่านด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: อาเมน
1: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
2: อาเมน
1: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพี่น้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด
2: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสริมวิงวอนของบุญญาราศีถึง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคารวาสและเยาวชนในภารกิจไถ่กู้โลกให้รอดผลของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญญาราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้หวนยันความเชื่อของตนโดยยอมพีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามพิตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดพระเกียรตินามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอาเมนบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายลบภัยมาพึ่งพาแม่โปรดอย่าเมื่อเฉยต่อคำวอนขอในยาทุกรอของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมัจจารีผู้ทรงได้รับพระพรทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอาราขาของท่านโปรดทรงสว่างวิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดอาเมนเยซูมารีโยเซฟข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในสิ่งในพรของท่านด้วยเถิด
2: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตึงกางเขน
3: ทรงพระเมตตาเถิด
2: ราชีแห่งสันติภาพ
3: ช่วยวิงวอนเถิด
2: นักบุญโยเซฟ
3: ช่วยวิงวอนเถิด
2: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
3: ช่วยวิงวอนเถิด
2: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
3: ช่วยวิงวอนเถิด
2: อัครเทวดามิคาเอล
3: ช่วยวิงวอนเถิด
2: เดชาพระนามพระบิดาและพระ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครค่ะ
2: ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
3: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุจติดองคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุง